0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: มหาวชิรราชธิดาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาการจัดงานพระราชพิธีโดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางสำคัญในการเตรียมการจัดงานได้แก่การจัดสร้างพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุรวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดนิทรรศการและการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำให้คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดในการนี้รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพในวันจันทร์ที่21กันยายนนี้เวลา19นาฬิกา
2: สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้รับมือวิกฤตพลังงานและเดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงาน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทโดยวงเงินกู้แบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงความจำเป็นความคุ้มค่าและความชัดเจนของแผนการใช้เงินโดยเฉพาะวงเงินส่วนหลังขณะที่รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกส่วนที่ฝ่ายค้านต้องการความชัดเจนถึงแผนการเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลมุ่งใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างพลังงานลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งเสริมพลังงานทางเลือกและยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงเปิดตลาดไฟฟ้าให้เกิดการแข่งขัน
4: เราจะเปิดโอกาสมีการสำรองน้ำมันด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพให้เกษตรกรมีโอกาสไม่น้อยไปกว่าพวกเศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางเราจะขอเงินไปลงทุนให้กับโรงไฟฟ้าที่ในที่สุดแล้วจะเป็นของประชาชนเราขอเงินก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ไปแจกของไม่ได้ไปสร้างโครงการซื้อของมาแล้วมาเอาเงินทอนครับแต่เราต้องการใช้เงินก้อนนี้ลงทุนสร้างโอกาสให้กับประชาชนและปลดล็อกครับปลดแอกจากเดิมประเทศไทยต้องไปพึ่งพา

0: การนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเราก็ต้องพึ่งพานายทุนที่ผูกขาดครับต่อไปเนี่ยเรากำลังสร้างระบบลงทุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้
1: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พ.ร.ก.กู้เงินระบุว่าขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังปรับปรุงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดในพ.ร.ก.กู้เงินเช่นเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันทีสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2570คุ้มค่าและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคำนึงถึงประสิทธิภาพส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยทุกโครงการที่เสนอไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติเพราะต้องได้รับการกันกรองตามเกณฑ์อย่างเข้มข้นและโปร่งใส
2: วันนี้การกันกรองของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้กันกรองที่คณะกรรมการของเราชุดเดียวเราเห็นความจำเป็นครับเราเห็นประโยชน์ของความรอบคอบในการพิจารณานะครับเรามีการตั้งอนุกรรมการกันกรองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายมากขึ้นมันที่กันกรองในเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมาที่คณะกรรมการกันกรองทำให้การกันกรองเนี่ยเราเชื่อมั่นครับว่าเราจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใส
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเจตนารมณ์ที่สุจริตของรัฐบาลที่มุ่งเป้าการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมให้คำมั่นจะไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดเป็นพิเศษและจะมีการติดตามการใช้จ่ายอย่างใกล้ชิดไม่ให้รั่วไหลโดยหลังจากนี้จะให้ส่วนราชการสรุปข้อเสนอแนะจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3: ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับผมทราบดีครับว่านี่คือเงินกู้ครับนี่ไม่ใช่เงินงบประมาณไม่ใช่เงินของเราที่เราสามารถนำมาจัดสรรใช้จ่ายได้โดยที่ไม่มีต้นทุนผมทราบดีว่าเงินกู้นี้ต้องมีต้นทุนและได้พิจารณาแล้วว่าต้นทุนที่เราได้มานั้นมันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะได้จากการดำเนินโครงการต่างๆตามพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้
1: ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ด้วยคะแนน285เสียงจากนั้นประธานสั่งปิดการประชุมในเวลา 20:28 น.ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวในระดับต่ำนายดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.00 ต่อปีเนื่องจากประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งแม้จะได้รับแรงส่งด้านการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนจากวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ภาพรวมยังคงขยายตัวในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามค่าครองชีพรวมถึงข้อจำกัดด้านการแข่งขันของกลุ่มธุรกิจ SME ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ตามทิศทางราคาพลังงานโลกโดยกนง.จะยังคงติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดทั้งพัฒนาการของสงครามในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นการส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งคุมเข้มคุณภาพผักสดหลังได้รับรายงานพบการใช้สารฟอร์มาลีนในผักกาดขาวของจีนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการเร่งด่วนเพื่อรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์สินค้าพืชผลทางการเกษตรจากกรณีไต้หวันสั่งระงับการนำเข้าผักกาดขาวจากประเทศจีน เนื่องจากตรวจพบการชุบสารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของสินค้าโดยได้กำชับให้กรมการค้าภายในจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อติดตามคุณภาพผักสดและเฝ้าระวังสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเน้นย้ำให้เพิ่มความใส่ใจในการตรวจสอบผักกาดและสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
4: กระทรวงแรงงานผลักดันใบรับรองทักษะอาเซียนเปิดทางแรงงานไทยทำงานต่างประเทศเพิ่มโอกาสงานและรายได้ดีขึ้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญที่ประเทศไทยจะผลักดันในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ในช่วง2ปีข้างหน้าคือการรับรองมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงานร่วมกันของอาเซียนเพื่อให้ทักษะแรงงานได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มรายได้และเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนเข้าสู่ตลาดแรงงานต่างประเทศและช่วยให้ภาคธุรกิจเข้าถึงแรงงานที่มีทักษะตรงกับความต้องการผ่าน3เสาหลักได้แก่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมทักษะอาเซียนการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและการรับรองศูนย์ความเป็นเลิศอาเซียนควบคู่กับการนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนนำไปสู่งานที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นและความมั่นคงที่มากขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
6: วันนี้หากเรามีมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ร่วมกันที่สามารถรับรองได้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยไปทำงานประเทศใดก็ตามในภูมิภาคเราหรือแรงงานต่างประเทศที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราจะได้คนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือมากขึ้นตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจมากขึ้น
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่หมู่5เรือนจำกลางราชบุรีตำบลน้ำพุอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่1โรงเรียนบ้านโศกแสงตำบลโศกแสงอำเภอนาจลวยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชานธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนปาลพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย157รายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวสูญหายมากกว่า400รายหลังเกิดเหตุดินโคลนจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าสู่แม่น้ำโพเตโกสิจนกระแสน้ำพัดทำลายอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทานน้ำแข็งบางส่วนถล่มลงมาจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขณะเดียวกันสื่อของทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก265รายในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุดินโคลนถล่มเช่นเดียวกันโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากถนนสะพานและระบบไฟฟ้าหลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
5: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐสามารถระงับปฏิบัติการเจาะระบบที่มีความเชื่อมโยงกับจีนซึ่งมุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งของสหรัฐอาทิกระทรวงยุติธรรมองค์การนาซาธนาคารกลางและวุฒิสภาสหรัฐโดยทางการสหรัฐเข้าควบคุมโดเมนที่ใช้กับเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่ทางไซเบอร์และช่วยอำพรางเส้นทางการส่งข้อมูลซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าดำเนินการโดยบริษัทนานจิงซินเจเวยเน็ตเวิร์กเทคโนโลยีของจีนซึ่งให้บริการด้านปฏิบัติการทางไซเบอร์แก่กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐของจีนและกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนทั้งนี้รัฐบาลจีนปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเจาะระบบหน่วยงานของสหรัฐมาโดยตลอดขณะที่เอกสารของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2561โดยมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและเครือข่ายของหน่วยงานที่มีความอ่อนไหวในสหรัฐและหลายประเทศทั่วโลก
4: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ระบุว่ากลุ่มอาชญากรในไนจีเรียปล่อยตัวเด็ก48คนซึ่งมีอายุระหว่าง 7-12 ปีหลังถูกลักพาตัวในรัฐไนเจอร์ทางตอนกลางของประเทศไนจีเรียเป็นเวลานาน3สัปดาห์หลังมีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้แก่กลุ่มผู้ลักพาตัวอย่างไรก็ตามมีเด็กเสียชีวิต1รายระหว่างถูกลักพาตัวทางด้านผู้นำท้องถิ่นในเขตมาเชกูของรัฐไนเจอร์ระบุว่าเด็กทั้งหมดที่ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มอาชญากรรมระหว่างเก็บถั่วลิสงในหมู่บ้านซาบอนริจิยาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วถูกปล่อยตัวภายใน3วันก่อนจะถูกกลุ่มอาชญากรอีกกลุ่มลักพาตัวอีกครั้งทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรในรัฐไนเจอร์เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ตั้งค่ายอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและมักถูกใช้เป็นสถานที่ควบคุมตัวประกันเพื่อเรียกค่าไถ
5: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมีดิ่งสเตเดียมทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยที่เปิดบ้านแพ้เวียดนามมาในเกมแรก 0-2 ล่าสุดบุกมาเสมอเจ้าบ้านเวียดนาม2-2แต่ประตูรวมยังไม่เพียงพอแพ้ไป2-4จบรองแชมป์รายการนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD และนางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment บริษัท Advanced Info Service จำกัดหรือ AIS ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมไอจินาโกย่า2026โดยถ่ายทอดทาง7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD T-Sport 7 Monomax Sport ช่อง9 Mcot HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32และ PPTV HD 36และแพลตฟอร์มออนไลน์ AIS Play ให้คนไทยได้ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยตลอดการแข่งขันเริ่มวันที่10กันยายนก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนงานแถลงข่าวมิตรเพรสเอเชียนเกมครั้งที่20ครั้งที่2ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมเปิดเผยเป้าหมายการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทองฝ่ายหญิงนำทัพโดยอภิชยายุบลเจ้าของเหรียญทองบุคคลครั้งที่แล้วร่วมด้วยพัชรจุฑาคงกระพันธ์และณัฐกฤตตาวงทวีลาภส่วนทีมชายส่งภูมิศักดิ์แสนสินสดมแก้วกัญจนาและพงศพักเหล่าพักดีร่วมชิงชัย ท่านยกน้ำหนักมั่นใจมีเหรียญติดมือ 2-3 เหรียญนำทับโดย3ฮีโร่เหรียญโอลิมปิก2024ทั้งวีรพลวิชุมาธีรพงศ์ศิลาชัยและสุรัตนาคำเบ้าส่วนบาสเกตบอลตั้งเป้าลุ้นเหรียญรางวัลจากประเภท 3x3 ยิงธนูหวังติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งยิงปืนหวังเป้าติด1ใน8เข้ารอบไฟนอลให้ได้ก่อนยิงเป้าปืนตั้งเป้าพานักกีฬาเข้ารอบไฟนอลให้ได้เช่นกันเทเบิลเทนนิสหวังเป้าเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศและพาเดลกีฬาน้องใหม่ที่จัดแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกวางเป้าหมายทำผลงานเข้ารอบให้ลึกที่สุดสิงคอร์ปอเรชั่นคัดเลือก15นักเทนนิสเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสิงแกรนด์สแลมเอ็กซ์พีเรียนซ์2027เตรียมเดินทางไปเปิดประสบการณ์ระดับโลกที่ประเทศออสเตรเลียในช่วงต้นปี2570เพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสระดับแกรนด์สแลมพร้อมเข้าแคมป์ฝึกซ้อมและเรียนรู้จากอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีดนัยอุดมโชคและวรัชยาวงเทียนชัยอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยทำหน้าที่ฝึกสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการเตรียมตัวและแนวทางการพัฒนาตัวเองบนเส้นทางนักเทนนิสอาชีพโปรจีนอัธยาชิติกุลโปรมือ2ของโลกที่ปีนี้คว้าไปแล้ว3แชมป์เตรียมกลับสู่สนามอีกครั้งหลังพักไป1สัปดาห์นำทัพโปรสาวไทย10ชีวิตรู้สึก LPGA ทัวร์รายการใหญ่ FM Championship ชิงเงินรางวัลรวม 4.4 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 144.1 ล้านบาทที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27-30สิงหาคมนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:22 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 20:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:07 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 13:30 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33
13: 1 นาทีกับกปท.พฤติกรรมการขับรถของผู้หญิงที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งควรหลีกเลี่ยงได้แก่การทำกิจกรรมอื่นในขณะขับรถเช่นการแต่งหน้าขณะรถติดซึ่งทำให้ขาดสมาธิการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากนี้การขาดความรู้ด้านกลไกการทำงานของเครื่องยนต์ในเบื้องต้นไม่เข้าใจสัญญาณไฟบนหน้าปัดรถและขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินซึ่งก็ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ควรจะเรียนรู้เพื่อการขับรถที่ปลอดภัยนอกจากนี้ผู้ขับขี่บางรายอาจจะขาดการจัดระเบียบสิ่งของในรถโดยอาจจะวางสิ่งของที่กลิ้งได้อย่างเช่นรองเท้าขวดน้ำตลับแป้งลิปสติกไว้บนตักในขณะขับรถหรือใต้เบาะคนขับเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันสิ่งของเหล่านี้อาจจะเข้าไปติดใต้แป้นเบรกทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ทางที่ปลอดภัยควรจะเลือกสวมรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อป้องกันรองเท้าลื่นหรือเข้าไปค้างใต้แป้นเบรกทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันในสถานการณ์ฉุกเฉินและอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงค่ะช้าลงอีกนิดชีวิตปลอดภัย
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรเขียนททหารไม่หันอากาศกอไก่สอฤาษีสารอินอนเนนสารอาวอแหวนรอหันตอเต่าทักษิณาวัตรมาจากคำสองคำรวมกันคือคำว่าทักษิณแปลว่ามือขวาขวามือด้านขวาหรือทิศที่อยู่ทางขวามือคือทิศใต้กับคำว่าอาวัตแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมดังนั้นทักษิณาวัตจึงแปลว่าการเวียนเป็นวงกลมโดยหันมือขวาหรือด้านขวาของร่างกายเข้าหาสิ่งที่เวียนคำว่าทักษิณาวัตใช้กับคำกริยากระทำเป็นกระทำทักษิณาวัตเช่นหลังจากที่กระทำทักษิณาวัตรอบพระธาตุพนม3รอบแล้วพวกเราก็นำดอกไม้ธูปเทียนมาบูชาองค์พระธาตุ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการเคลื่อนที่ของดาราจักรดาราจักรอื่นๆอยู่ไกลจากดาราจักรของเรามากแสงจากดาราจักรเหล่านั้นใช้เวลาเดินทางหลายล้านปีจึงจะมาถึงโลกดังนั้นนอกจากนักดาราศาสตร์จะบอกว่าดาราจักรอื่นๆอยู่ห่างหลายล้านปีแสงแล้วยังบอกได้ว่าภาพดาราจักรที่เห็นนั้นเป็นภาพเมื่อหลายล้านปีมาแล้วดาราจักรที่อยู่ห่างมากกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่ห่างออกจากกันแต่ดาราจักรที่อยู่ใกล้กันในระยะน้อยกว่า 2.5 ล้านปีแสงจะเคลื่อนที่เข้าหากันและชนกันหลอมรวมกันเป็นดาราจักรใหม่ที่ใหญ่ขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
19: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
18: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
20: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
21: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
22: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาล

0: และหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของประเทศส่งผลให้มวลน้ำเหนือเริ่มไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์น้ำพบว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงปรับแผนบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนติดตามเรื่องนี้จากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผอ.ครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับจากการคาดการณ์ว่าระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงขึ้น60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้ส่งสัญญาณ
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
6: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
9: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งถึง

0: กระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: ที่บางเพราะใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้มัน
6: โอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้า

0: กระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: เป็นทุกคนนะบ่ได้เป็นเฉพาะสาวบางปู่ดอกนอกคันไข่ป่วยก็บ่อยากได้หยังละเนาะอีแม่อายุเฮาหลายแล้วแม่นบ่คนอายุ50ปีขึ้นไปนะต้องดูแลร่างกายนะกินอาหารก็ต้องเลือกกินนะสาวบางปู่นี่ส่วนมากจะทําอาหารมากินเองนะคะส่วนมากจะไม่ซื้อนะคะยามมื้อเช้ากับลูกตาเช้าแน่จักน้อย1ข้าวเฮ็ดกับข้าวมากินเองนะถูกปากเจ้าของน้ำสะอาดพร้อมนะคะพี่น้องประหยัดน้ำยามมื้อแล้งเลิกงานไปสิก็ส่วนมากก็บ่ค่อยกินข้าวกินอยู่ดอกประมาณ 3-4 ค่ำนะกินหลายบ่ได้ยามมื้อแล้งนะคะรักษาหุ่นว่าซั่นมันสิบ่งามเพิ่นวะพี่น้องแต่ว่าอย่าขาดเด้ปลาข้าวบ่ได้เด้พี่น้องคะแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายแน่อีหยังนิดหน่อยนะเฮาก็มีความสุขละร่างกายแข็งแรงเนาะถ้าใครป่วยเด้อหน้าบางคนก็เนาะคือว่าล่ะคนเฮาแม่นบ่ค่ะว่าเจ้าของแข็งแรงก็บ่คิดว่าเจ้าของสิไข้สิป่วยนั้นบ่มีหยังซองสอดเด้เนาะแม่บางคนก็จักว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนักตนนักโตลูกก็บ่ขึ้นปานว่าเอาภูเขาอยู่เทิงยอดเขาพอซุเมนผุนมาทับไว้นักว่าซั่นลูกก็บ่ขึ้นเพิ่นว่าสิไปทางใดก็บ่ได้ไปหายใจก็บ่อิ่มวิ่นมองบาดเนี่ยเศร้าขึ้นน้ำกกเสาเฮือนเศร้าขึ้นน้ำโตน้ำเตียงอย่าให้ล้มเด้ออีแม่เด้อคันล้มมาเนี่ยอันตรายแท้ๆได้ผู้เฒ่าล้มบ่คือเด็กน้อยนะคะอย่าให้ล้มนะคะพี่น้องครับล้มแล้วมันยากลำบากนะคะโดยเฉพาะเวลาเข่าของน้ำเอียงต่างเนี่ยดูแลเจ้าของดีๆเด้อพออีแม่เด้อนะคะแล้วก็ปวดนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดเอวล่ะนะซื้อไปกินนะอายุแล้วก็รุ่นใบทองเนี่ยกินได้เด้ใบทองกี่ปีนะ45ปีขึ้นฮอด55ปีนะส่วนมากจะเป็นใบทองนะจะเป็นช่วงระยะอยู่พี่น้องขางุดงิดหนหวยใจให้นี่ล่ะมันเป็นได้สุยางสุแนวนะต้องดูแลระบบธาตุระบบเลือดของเจ้าของให้ดีนะพี่น้องเส้นที่นี่ล่ะเหมาะแล้วถูกแล้วนะคะก็จะแม่นถูก10ขวด490บาทส่งหอดเฮือนเก็บเงินปลายทางนะ490บาทกินได้20มื้อสาวบางปูกินมื้อละครึ่งขวดแล้วอีแม่มันบ่ล่ะเฮาต้องดูแลร่างกายเด้กินสมุนไพรน่ะละดีแล้วค่ะมันบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะกินสมุนไพรนี่มั่นใจนะคะพี่น้องอีพ่ออีแม่ปูสังกะสายาสังกะสีเฮาก็พากินแต่สมุนไพรล่ะแม่นบ่ล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหายากเฮาสิไปหาน้ำปลาน้ำดงน้ำดอนบ่มีดอกค่ะพี่น้องซื้อกินรสซะมันจะง่ายเพิ่นเฮ็ดมาใส่ขวดผลิตเป็นยามาเรียบร้อยถูกหลักอนามัยนะได้ทะเบียนยาได้เครื่องหมายอย.ล่ะเฮากินแบบบ่ต้องห่วงนะพี่น้องจ้าโทรมา นะคะอยากได้กิโลกิโลโทรมาโหลดอีพอกับกินน้ำกันอีแม่กับกินน้ำกันโหลดจังแข็งแรงไปน้ำกันนะคะ0438401220 43840122นะคะโทรมาหรือว่าอยากได้เที่ยนลงกับมี่คือเกาเด้อฮอมดี้โสมเกาหลีในคอลอฟิลก็มีเหมือนเดิมนะนะคะแล้วก็สบู่มหาดวีฮารากาแฟสีกับมี่ยาดีเอลซี่แก้ปวดกับมี่คือเกาคือเกาค่ะ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่อีพอแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายสุดใจครับบ้านเฮาก็เอิ้นพ่อใหญ่อุดนะครับผม
0: ครับ
1: อยู่บ้านเปาตำบลลุบเฮานี่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮา
0: ชื่อว่าคุณพ่อสุดใจ
1: ครับ
0: นามสกุลยังอีพ่อ
1: ท่านบุเรศครับผมท่านบุเรศ
0: คุณพ่อสุดใจทานบุเรศหรือว่าไทบ้านเขาเอิ้นพ่อใหญ่อุด
1: ครับผมพ่อใหญ่อุดจากเบิดตำบลนะครับ
0: บ้านเปาอีกชื่อนึงชื่อว่าอะไร
1: ครับแม่บ้านเปาบ้านดอนสนวนครับผม
0: โอ้บ้านถามพ่ออุดก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรอีพ
1: ่อประมาณ16ไร่นะครับประมาณนี
0: ้โอ้ประมาณ16ไร
1: ่ครับครับ
0: หน้าพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นของเจ้าของเองเนาะ
1: ครับของเจ้าของครับ
0: 16ไร
1: ่มุ่นพ่อมุ่นแม่ครับ
0: สิบหกไร่เฮ็ดเอง
1: เฮ็ดเองครับ
0: เฮ็ดเองสุปีวะ
1: ทุกปีนะครับทั้งปังทั้งปี
0: ถามโอ้ก่อนจักปีแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ผมครับ
0: ครับ
1: 70แล้วครับทั้ง70บ่ครับเมษาก็70เต็มเป๊ะเลยครับผม
0: ป๋ายังเฮ็ดได้ยังแข็งแรง
1: ครับครับพ่อเฮ็ดได้ครับผมบ่เฮ็ดได
0: ้แบกสอบปุ๋ยเองบ
1: ่แบกสอบปุ๋ยเองหว่านเอง
0: ป๋าโตขึ้นมาทันนะว่า
1: เขาปลูกกับหว่านแบกเองหว่านเอง
0: ถามโอ้ก่อนหน้า16ไร่ที่เฮ็ดนี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแง่งหน้า
1: แต่ก่อนก็ใส่ปุ๋ยน้ำท้องตลงตลาดนะครับผม
0: ใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับแต่ว่ามันหันบ่ปานใดครับผมมีใบแฮมมีเป็นโรคเป็นใบเป็นเพี้ยอีหยังก็เอิ้นนอนกอบ่ก
0: ิน
1: หลายครับก็เลยมาหันใส่อันนี้ล่ะ
0: แสดงว่าตอนใส่ปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีปัญหาหยังแน่ก่อนพี่พ่ออุด
1: ปัญหาพวก1ดินกายแข็ง2ก็เป็นโรค
0: เป็นโรคดินแข็ง
1: เป็นโรค
0: บาดผลผลิตเป็นยังไง
1: ผลผลิตห่วยไร่นึง600 500 600
0: ไร่นึง
1: ต่อไร่
0: 600กว่า
1: ต่อไร่กว่าหลุดไปแล้วมันกว่าแน่นี่ล่ะบ่เกิน700ว่าไง
0: บ่เกิน700หรอกแม่นบ่ครับตั้งแต่เฮ็ดมาเนาะ
1: ครับตั้งเฮ็ดมา
0: บาดถามโพดก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: มาจากทางวิทยุครับผมมาฟังวิทยุ
0: มาทงมาทางก็เอาวิทยุมาฟัง
1: นี่มานํากันได้ฮู้จักเบอร์ทอกเบอร์โทรนําไอ้หน้าโซเลนี่ล่ะเลยโทรไปให้เพิ่นมาส่ง
0: พี่บาดถามโอนก่อนฟังโดนบ่
1: โดนเติบอยู่ดิ
0: ฟังโดนเติบ
1: ครับ
0: ก่อนสิตัดสินใจบ่ได้เสียเลยตัวนี
1: ้บ่ที่แรกก็เอามาลองเบิ่งหน่อยครับมันก็ดีนะครับเพราะจะใส่ปุ๋ยเข้าไปมีพวกขี้ไก่ดอกไก่เดียนพวกขี้แท้ๆเขาเอิ้นขี้แท้ๆเป็นปุ๋ยอายุอายาขึ้นมา
0: โอ้
1: ผมก็ได้ว่าโอ้ดีว่าท่านดินก็รวมดินก็บ่คือเก่ามั้ยครับผม
0: โอ้แสดงว่าตั้งแต่สมัยใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินมันแข็งจังซี่ว่า
1: ดินแข็งโจกจังซี่ก็บ่จะเข้านะครับปั้นกระแทกได้บ่จกจังเข้าเดี๋ยวนี
0: ้มือจกเลยคิดกระเดียนบ่แต่สิ
1: บ่ค่อยมีบ่มีเลยล่ะ
0: คิดกระเดียนก็บ่ค่อยมี
1: ครับเดี๋ยวนี้เริ่มสิมีแล้วครับ
0: เดี๋ยวนี้เริ่มกลับมามีแล้ว
1: ปั้นกระแทกก็มือจกได้ก็มือนี
0: ่บัดนี้ถามทั้งเรื่องผลผลิตหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพาดแล้วผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่อีพ่อ
1: ปีกายนี่16ไร่ได้เข้า18ตันพอดีได้เข้า18ตัน
0: เกือบปีกายนี่หน้า16ไร่ได้เขา18ตัน
1: แต่ว่าเขาบ่เป็นราคาซั่นน่ะก็เป็นราคากสิมานเนี่ยครับ
0: เขาบ่เป็นราคาแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มจาก
1: ก็บ่ขาดทุนนี่ล่ะครับบ่ขาดทุนได้กําไรอยู
0: ่โอ้มันตกไร่ละตันกว่าพุ่นตัวนี
1: ่มีไอ้กําไรอยู่เกือบ 80,000 นี่ครับอีนี่เพิ่นบ่เล่นครับเพิ่นบ่เล่นเด
0: ้โอ้
1: คือว่าผมลงทุนเพิ่นสิบ่ค่อยจ้างนะครับ
0: ผมเอกโซเลสิได้หันมาเฮ็ดหน้านําพ่อใหญ่อูดแล้วบาดนี้

0: มีกำไรอยู่78,000หน้า16ไร่นะครับจากเคยเฮ็ดได้ไร่นึงนี่ประมาณบ่เกิน700กิโลนะน้องโพด
1: ครับครับครับ
0: 700กิโลก็ได้เข้าประมาณบ่ถึง10ตัน
1: บ่
0: แต่กี่เนาะครับบ้านวังหันหลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดฤดูกาลที่ผ่านมาได้เข้าเท่าใดก็ครับ18ตัน
1: พ
0: ี่
1: 18ตันกัวๆครับผม
0: 18ตันกัวๆพร้อมมีกัวๆอีก
1: มีกัวอยู่ครับกัวนี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะผมไปขายได้ 7,000 ครับมันบ่เหมือนรถ6ล้อเขา
0: โอ้
1: ใช้รถปิกอัพไป
0: กัวนี่มันขาดตันอยู่300กิโลเท่านั้น
1: ประมาณอุ้มนึงนี่แหละครับ
0: แสดงว่าพอวุฒิใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดนี่ถือกถือใจเนาะพ่อ
1: ครับถือจะใส่ต่อได้นี่สิใส่ต่อสิสั่งต่ออยู่ครับ
0: ยังสิสั่งต่อยังสิใส่ต่อ
1: สั่งต่อนะปีนะปังสิใส่ต่อคือเก่าครับผม
0: บาดนี้คันพอวุฒิใส่แล้วมันดีมันถือกถือใจจังซี่อยากให้พอวุฒิฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมิโซเลพัดคือพอวุฒินี่บอกความประทับอกประทับใจเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังคักๆกันให้พอวุฒิเชิญครับ
1: อันเด้อพี่น้องเด้อมาลองใส่นํากันครับผมใส่แล้วมันเห็นผลมั้ยครับไอ้ว่าไล่นึงเนี่ยบ่รู้ตันนะครับก็น่าจังหน้าทามหน้าหยังเฮานี
0: ่
1: ตามที่ผมใส่มานะครับ
0: บ
1: ่บ่ขาดทุนแน่นอนครับผมที่ผมใส่อยู่นี่ครับเข้างามๆนี่ครับคือว่าผมใส่โซเลพัดนะครับเด้อเดี๋ยวนี้ดินก็ดีครับผม
0: ครับ
1: ต้นข้าวกาใสใบตั้งครับผมเบิ่งเลยครับผมอยู่หลังผมนี่ครับดีของเพิ่นอยู่ครับจังข้าวนี่ก็ได้หลายกว่าเก่าครับผมหลังจากได้หา600กิโลนี่เป็นตันแล้วครับบ่รู้ตัน
0: ครับ
1: ตันเอ็ดตัน2หมดแล้วบอกว่ามันคุยเลยครับ
0: ผมจะมาได้คุย
1: กินครับ
0: แล้ว
1: รถเกี้ยวจนย้อมผมนะครับ
0: แม่นบ่เฮ็ดแน่แนวไหน
1: เกี้ยวจนย้อมนะครับ
0: บ้านนี้มันมีโรคมีแม่งมีหยังบ่
1: บ่ครับบ่
0: บ่มีโรคมีแม่ง
1: บ่มีใส่อ่องตองครับผมมาเบิ่งเลยครับมาเบิ่งเดี๋ยวนี้เลยครับมื้อไหนก็ได้ครับหลังจากผมใส่โซเลพาร์ทครับผมเยี่ยมครับเยี่ยม
0: สุดยอดเยี่ยมมีหลีแม่นบ่
1: เยี่ยมมีหลีครับเยี่ยม
0: บ่ได้จ้างมาเว้าตัว
1: ไม่จ้างเอง
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออุดนะครับซื้ออีหลีซื้อตามบัตรประชาชนคุณพ่อสุดใจทานบุเรศ
1: ครับผม
0: อยู่บ้าน
1: ดอนสนวนบ้านเปล่านะครับ
0: บ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่านะครับบ้านดอนสนวนหรือว่าบ้านเปล่าตำบลลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะคร
1: ับ
0: สำหรับมื้อนี้นะครับผมเอกโซเลครับคุณพ่ออุดฝากไว้ซํานี้จังพ่อพ่อก็ผมเอกโซเลในทริปหน้านะครับว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุผู้สุคนได้เก็บยาจนร่ํารวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เพลงนี้ที่คุณขอ

แล้วแต่วาสนาว่าซั่นพี่น้องคะพ่อกันก็เป็นวาสนาได้ฮู้จักกันก็เป็นวาสนาได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็เป็นวาสนาซั่นตั่วพี่น้องคะวาสนาเหมือนกับหันหลังใส่กันเพิ่นว่าก็ว่าไปนะคะพี่น้องเอานี่ละนะคะผลงานเพลงเก่านะเอาใจอีพ่ออีแม่จักหน่อยนะคะเพราะเพิ่นอยากฟังเพลงเก่าสั่นตัวนะคะรายการนี้มีทั้งเพลงเก่ามีทั้งเพลงใหม่นะคะหมอลำก็มีให้ฟังคือกันเด้อนะอยากฟังเพลงใดก็โทรเข้ามาใดคือกันนะโทรเข้ามาฟังเพลงขอเพลงนะคะหรือว่าสอบถามหรือว่าสั่งซื้อสินค้าก็ได้คือเก่านะคะอีพ่ออีแม่พี่ป้านะเฮานะอยู่จังหวัดใดกะนะก็ขอบคุณนั่นล่ะนะที่โทรสั่งซื้อเข้ามานะสินค้าทางด้านสุขภาพสินค้าทางด้านการเกษตรมีเบอร์สุยางสูแนวนะขอบบุญขอบคุณเด้อเมื่อกี้จะเป็นคุณพ่อสุดใจท่านบุเรศนะคะพี่น้องทางบัดดอนสนวนนะกะทางเข้าไปเมืองกาฬสินธุ์พุ่นละเพิ่นก็เฮ็ดหน้าปาดนะพี่น้อง

าได้กำไร 70,000-80,000 ก็แสดงว่าเพิ่นได้เข้าไร่ละตันกว่าได้นี่เนาะไร่ละตัน4ตัน5ตะสะอ่อนแห้งนะพี่น้องก็ใส่โซเลพลัดนี่ล่ะว่าซั่นนะแต่ก่อนเนี่ยมันก็บ่ได้ดอกว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะใส่หยังมาก็ใส่เบ้อสุอันสุแนวเนาะลองผิดลองถูกนะคะพี่น้องคันเฮาลองแล้วมันบ่ถูกเข้ากะแต่ว่าคันเอามาลองล่ะพี่น้องคะคันวานลงไปในหน้าล่ะเออมันก็ได้วานเลยเด้เออมันขุดขึ้นมาบ่ได้เด็ดปุ๋ยมันบ่พี่น้องค่ะขันบ่งามก็มีแต่หาแนวอื่นไปใส่ขันวานหลายก็ย่านพด

ง่ามคักนะเขียวกับเขียวเขียวแบบแข็งแรงนะก่อแตกก่อใหญ่นําเพราะว่าดินดีได้พี่น้องเศร้าเบิงขี้ดินเนี่ยค่ะย่าเฮาเอาโซเลพัดไปใส่เศร้าเบิงขี้ดินเนี่ยมันเป็นสีหยังนะคันสีดําสีนี่เป็นดินดีดินร่วนดินซุ่ยโลดนะคันดินเฮาบ่เคยพอโซเลพัดนี่มันสิเป็นสีแดงดอกพี่น้องย่างลงไปมื่นตะลวยตะลวยเพิ่นว่ามันแข็งมันแกนนะคะเออแต่ก่อนนี่แห้งดําหน้าเนาะหน้าโขกนี่ไว้พี่น้องขาขี้ดินใส่ไถไปสิคาดได้บ่พี่น้องเบาเรื่องแต่สมัยอันเป็นเด็กน้อยเด้ออันหน้าดินไส้ไหมหน้าโขกพูนะพูนอยู่ทางเพื่อหลองค่ำมันบ้านหน้าสาวองปูนะไทยไปนี่บางงานนี่พี่น้องบ่ได้ขาดเลยเด้แต่ก่อนนี่ทั้งไทยทั้งขาดได้จังดำได้เหมือนบ่อันนี้ไทยไปน้ำดำไปน้ำก้นพี่น้องขาขาดบ่ได้ดินมันแจบดินมันแกนนอแต่ก่อนเนี่ยมันบ่มีโซเลพาดพี่น้องขามีแต่ขี่งัวขี่ควายกับบอสนะเสียวไปใส่เนาะเว้ยเลี้ยงกล้วยเป็นพันโตพุ่นแล้วจังสิได้ขี่งัวขี่กล้วยไปใส่ให้ดินร่วนดินซุ่ยเนาะนี่ล่ะนะมันก็ดินแกนดินแข็งดินนี่เว้ยหน้าหลายๆก็ได้ถ้าพ่อได้กินนะพี่น้องมันเป็นจังซั่นไปซุมื้อนี้นวัตกรรมใหม่ก็มาหลายเฮาก็ต้องปรับเอาแต่งเอานะคะพี่น้องนี่คือโซเลพลัสอยากให้อีพ่ออีแม่เอาไปใส่ใส่เขาหน้าปังก็ได้หน้าปีก็แห้งงามหลายนะใส่ยางพะรานี่ต้นบักใหญ่พี่น้องยางเพิ่นไหลดีคักว่าแท้คันใส่โซเลพะราพี่เมียมฝาสีทองเนี่ยปุ๋ยท่านายางควบคู่กันไปเนี่ยแห้งคักนะเป็นพระเอกคุณแล้วพี่น้องจ้าโอ้ยสะอ่อนคือหยังนี่ยางขาวงามจุนพูนเต็มกระโปล้นกระโปโจโกอยู่เนาะตาสะอ่อนอีพ่ออีแม่นะพี่น้องเพิ่นซื้อไปใส่นะฮะแล้วก็เอาไปใส่มั่นนะโซเล่หัวโตเนี่ยช่วงกะมีเด้อช่วงเอาหัวมั่นเด้อพี่น้องแต่ว่าช่วงน้อยๆนี่ต้องใส่โซเล่พัดสากลขันมั่นเด้นี่อ้อยกะมีนะใส่หมักทุเรียนหมักงอบักม่วงได้เบิดนั่นล่ะพี่น้องแถวบ้านสาวบางปู่เพิ่นปลูกอันนี้หลายอยู่เด้ปลูกบักอินทผลัมแม่พี่น้องเรื่องเฮ้ออยู่ว้ายตาสอนคือหยังนี่พี่น้องเพิ่นเอาโซเล่พัดไปใส่เนาะก่อนนึงนี่ต้นนึงนี่ว่ามันได้จักประมาณเป็น100กิโลพุ่นล่ะพี่น้องจะเป็นเพิ่นได้กําไรหลายคักคันมันแพงคือสมัยก่อนเนาะ 4-5 ปีขึ้นหลังบักอินทผาลัมกิโลละ300พี่น้อง500ก็มีเป็นยาว่าซั่นยาก็ซื้อมากินเดี๋ยวนี้กิโลละ100นะมันหลายมันก็ถูกลงมาแม่นบ่ล่ะคันผลผลิตเฮาถูกเขาก็ต้องหาปุ๋ยที่ถูกนําเด้พี่น้องหาปุ๋ยที่ราคาถูกละก็ดีนี่ล่ะโซเลพัดซื้อไปใส่เลยค่ะนะสอบถามเขามาสั่งซื้อเขามานะจะเอาไปใส่พืชอะไรก็ได้ได้เบิดนั่นล่ะนะคะพี่น้องจ๋าวาตามีน้ําวานลงขี้ดินงามโหลดนะคะโซเลพัดหรือว่าจะซื้อเป็นชุดโซเลเทอร์โบก็ได้นะปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองก็ได้ได้เบิดนั่นล่ะนะผู้ใดอยู่ใกล้ร้านบุญจันทร์พันนี่นาดอนปูตาตําบลหลักเมืองกัมมาลาไซกาลสินกัมมานาซื้ออยู่นี่นะคะทาผู้ใดอยู่นะอยู่ตามต่างจังหวัดที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะก็อยู่ใกล้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะใกล้บ้านท่านก็แวะเข้าไปซื้อได้นะคะเบอร์โทรเข้าค่ะ043-840-122 043-840-122ค่ะ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นที

เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

น้ำเฮ็ดเปียกมากก็อาบน้ำยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเข่าตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเข่าตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438 4 0 1 2 2

จดหมายภายรักนะคะฝากหาอีพ่อจ้าแม่จ้าพี่ป้าน้าอาเฮาทุกท่านเลยนะที่กำลังติดตามรับฟังขอบคุณหลายๆเด้ออีแม่เราโทรมาถามตัวเกี่ยวกับยาเสริมทีนะคะนี่ละใกล้แล้วอีกจักสองสามมือสิโทษสั่งเด้อว่าสั่นได้คือเก่าค่ะโทษถามได้เลยนะคะก็นี่ละอยากให้กินน้ำมันเป็นสมุนไพรนะคะอีพ่อจ้าแม่จ้าเด้อกินได้ทุกคนนะคะยาปล่อยปลาละเลยนะกับร่างกายเฮาบ่มีไผแนมหูด้วยพี่น้องค่ะว่าสิเป็นหยังแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะเนี่ยนะเฮาต้องแข็งแรงไวสันตัวกินข้าวแซ่บนอนหลับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้นะร่างกายเราใช้ทํางานนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาหลายปีนะจนว่าเฒ่าซุมื้อนี่ละพี่น้องค่ะคันบ่เฮ็ดก็บ่ได้เด้น้อพี่น้องต้องเฮ็ดเด้เฮายังต้องกินต้องใช้แม่นบ่หาเงินเพื่อหยังว้ายปากจำจอมนี่บ่เต็มจักเทื่อพี่น้องเพิ่นว่าเจ้าหามาตะโดดเหล่าเงินไว้ใส่ก็ไว้น้ำมูนี่ล่ะพี่น้องค่ะ บางเทื่อก็ฝังไว้ในขี้ดินขี้ดอนรออันกระถางดอกไม้ไปสั่นล่ะไปหาเบิ่งเปียงยังสั่นตัวน้อพี่น้องค่ะหาไว้ก็ใส่ไปเงินทองก็ได้เนาะใส่นี่ใส่สินแน่ก็ว่าไปนาย่ำเฮายังแข็งแรงหาได้ก็กินทำบุญน้ำใส่นี่น้ำอยากนั่นอยากนี่ก็ไปตัวพี่น้องค่ะนี่ละคนเพิ่นว่าเนาะเอายังมากมายว่าแต่มีความสุขนะคะพี่น้องค่ะยิ่งในยุคปัจจุบันนี่แห้งคักนะคะหายากเด้เงินก็ได้นะแต่ว่าที่หายากก็เงินก็คือร่างกายแข็งแรงล่ะพี่น้องมิฉะนั้นแล้วซื้อเส้นที่ไปกินเด้ออีพ่ออีแม่ลูกเต่าก็ซื้อให้อีพ่ออีแม่กินน้ํานะคะซื้อไปกินโลดนะบ่ได้แพงแพ็ค1 10คิดว่าเจ้าของสิเป็นนั่นเป็นนี่บ่คิดไปคิดมาพันเป็นซ้ำว่าสันเพิ่นว่าโอ้ยเนาะซาดีคอยซื้อเส้นทีมากินซาได้ยินสาวบางปูแล้วเบาซื้อมือเพิ่นว่าเด้โทษสั่งซื้อค่ะกระทรงให้คือเก่าเด้ออีพ่ออีแม่เด้อเส้นทียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ฝากไปนะคะก็เป็นสบู่มหาดบี้ห้ารานะอันนี้ก็ขายดีคือเก่าอาบ

น้ำเฮาก็ต้องอาบน้อพี่น้องค่ะมีสุอย่างจักน้อยสิมีฮอดยาสีฟันผุ่นดีคักพี่น้องเอ้ยเออนะนี่ล่ะเว้าหน่อยๆให้ฟังซะก่อนนะคะพี่น้องจ่ายมีทุกอย่างถามหาหยังให้มีนะคะพี่น้องกับบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะคะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะคะสินค้าทางด้านสุขภาพแนวกินแนวใส่แล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรนะคะเฮาต้องใส่อยู่แล้วเพราะว่าอาชีพหลักของเฮานี่คือการเฮ็ดไร่เฮ็ดนานะโซเล่พลัสปุ๋ยเคมีโซเล่ปุ๋ยเคมีกวางเหรียญทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าโซเล่เงือกมูนี่ล่ะมีเบิร์ดสุยางสุแนวคือเก่านาถาอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาอยู่นะคะอยู่ใกล้มองใดก็ไปซื้อมองนั่นนะคะผู้ละอยู่ทั้งเพชรบูรณ์น้องไพเดอร์นาวัดทาแดงศูนย์นาศูนย์เกษตรมิตรภาพนานาวัดทาแดงคุณยุพินคุณแม่มนะคะถ้าไปทั้งนครพนมกับหนูปู่เดอร์อำเภอเลนูนครนาทั้งอำเภอหน้าแก่กะหลายมองหลายบอนล่ะค่ะพี่น้องจ๋าจังไหนก็โทรมาพูนอยู่ทางอุบลนาฝากไว้น้ำแน่เพิ่นว่าศูนย์โซเลการเกษตรอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลนาละกันในเมืองอุบลกับมีเด้อพี่น้องด้วยอำนาจเจริญกับอยู่อำเภอหัวตะพานหลายมองหลายบอนอยู่ตัวพี่น้องค่ะโทรมานายโสธรกับบ่าวบุญฮอนะคะถ้าเป็นกาลสินนี่หลายร้านแต่ว่าหลักๆเลยก็คือร้านบุญจันทร์พันนีนาดอนปูตาตำบลหลักเมืองกาลสินเฮานะคะกับมาลาใส่กาลสินนี่ละโทรมาค่ะ043-840-122 โทรมาโหลดค่ะสาวบางปูก็จะฝากเพลงมวนๆไปหากันแล้วกันนะทรงต่อไม้กับดีเจท่านต่อไปนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋านะก็โทรมาได้คือเก่าละเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ละค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมาย

0: ยและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

怕辣拼命发喜通，受累怕辣拼命发喜通。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยคุณ

0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบอเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222มื้อนี้ผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนว่าสิพากันเฮ็ดจังไดให้ซอยลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มต้นพืชสิได้แข็งแรงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิพากันเฮ็ดจังไดพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาจังสิพากันลืมตาอ้าปากได้บ่าวเอกโซเล่เจ้ามีเคล็ดลับแบบใดมาบอกในเป็นหยังนี่ล่ะครับผมเอกโซเล่กำลังสิเว้าให้ฟังนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับมันสิซอยจังไดได้เอ๊กบ่าวเอกโซเลมันสิซอยจังไดล่ะอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดเจ้าน่ะมันสิซอยจังได้ซอยได้อีหลีพี่น้องนะครับเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่สิซอยฟื้นฟูดินนะครับดินที่แข็งๆดินปลูกหยังบ่งามดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาร่วนซุ้ยคือเก่านะครับบาดพ่อดินดีปลูกหยังก็งามได้บาดอีพ่อยแม่ปลูกหยังก็งามต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่กวนคิดกวนใจศัตรูพืชบ่กำกายศัตรูพืชบ่กล้ามาใกล้ได้คันต้นพืชเฮาแข็งแรงนะครับพ่อดินอุดมสมบูรณ์แล้วเฮาปลูกหยังมันก็งามได้บาดผลผลิตทางการเกษตรก็ได้หลายนะครับเอาไปขายใส่คนก็ต้องการคนก็มักเพราะว่าผลผลิตมีคุณภาพนะครับนอกจากนั้นนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่ ยังซอยให้พืชที่เบื่อปุ๋ยเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยพืชที่เจริญเติบโตได้บ่ดีเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตที่ว่ามีสภาพที่แข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพุ่นเด้บ่ธรรมดาเด้พี่น้องนะครับต้นพืชเฮายังสิคันเป็นหน้าเขานี่โอ้ยแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวนะครับเฮ็ดให้ต้นพืชเฮานี่แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นบ่เป็นกระล่องกระแล้งบ่เป็นเหลืองๆบ่เป็นสิตายแหล่บ่ตายแหล่นะครับต้นพืชนี่เขียวเขียวใบตองอ่อนพี่น้องนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ติดอกติดใจกับปุ๋ยเคมีนะครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้ลดปุ๋ยเคมีลงจักหน่อยนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่ใส่ไปโดนๆใส่ไปหลายๆนี่มันก็มีผลกับดินเฮาเฮ็ดให้ดินเฮาแข็งเฮ็ดให้ดินเฮาเสื่อมสภาพเฮ็ดให้ดินส้มปลูกหยังก็บ่งามได้บัดปีนี้ใส่เคมี5กระสอบปีหน้าใส่เป็น6 7 8 9 10พุ่นเด้มันสิใส่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีบ้านนี่ผมเอกโซเลสิพาลดจำนวนปุ๋ยเคมีลงแต่ว่าให้ปุ๋ยใหม่ที่เฮาได้มานี่มีคุณภาพหลายกว่าปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับคันพี่น้องเคยใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบผมเอกโซเลอยากสิแนะนำให้เหลือไว้กระสอบเดียวนะครับห้วยบ่าวเอกโซเลคือว่าจังซั่นเหลือกระสอบเดียวมันมาสิใส่พ่ออีก2กระสอบที่หายไปนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บาดนี้พ่อแม่ได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบคือเก่าแต่ว่าคุณภาพคุณสมบัตินี่ดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญต้นทุนเฮาในปุ๋ย3กระสอบใหม่ที่เกิดขึ้นนี่ก็สิลดลงในบาทนี่เพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคากระสอบละ50กิโลนะครับแล้วก็เอาไปร่วมกับเคมีที่อีพ่อยแม่เหลือไว้กระสอบนึงนั่นล่ะเอามาโคเลใส่กันนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นนี่สิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนสำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอนะครับเฮ็ดให้ได้ผลผลิตหลายเขายังสิโอ้ยมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดเต็งตึงนะครับมิดเขาบ่รีบบ่ฟอมันสำปะหลังนี่เปอร์เซ็นต์แปลงสูงสูงอ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่น้ำยางพาราเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีนะครับกรีดนี่ว่ามันกรีดโคกนิ่วเปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายน้ำยางไหลน้ำมีดลิดๆบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับเกิดความสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ดินในไห้ในนาในหัวในสวนกลับมามีความอุดมสมบูรณ์คือเก่าเหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้สร้อยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่

0: มื่อนี้ครับผมเอกโซเล่ครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วเป็นจังไดแน่เดี๋ยวสิอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับว่าอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญครับ
1: คือบดใจ
2: คงคุณพ่อบด
1: นับจะคุณใจคงนี่เนาะ
2: คุณพ่อบดใจคงครับผมคุณพ่อแต่กี่นี่คุณพ่อเฮ็ดนาคุณพ่อได้ผลผลิตข้าวหลายบ
1: ่ได้หลายอยู
2: ่ได้หลายปานใดแต่กี
1: ่แต่ก่อน
2: ได้100กระสอบบัดหลังจากคุณพ่อมาใส่โซเล่แล้วได้หลายกว่าเก่าบ
1: ่บัดนี้มาใส่โซเล่นี่บ่อยปีนี้ได้หลายได
2: ้ได้หลายปานใด
1: นี่ช่วย200พุ่นได
2: ้โอ้จากว่าเป็นจังได๋แน่ใส่โซเล่ต้นข้าวเฮานี่มันเป็น
1: ต้นข้าวนี่มันสิเขียว
2: แล้ว
1: มันสิต้นแข็ง
2: ต้นแข็ง
1: ดกดี
2: มากดก
1: ตึง
2: ตึงตรง
1: ตรง
2: มิดใหญ
1: ่
2: น้ำหนักดีบ่
1: น้ำหนักก็ดี
2: บ่มีมาแรงมี
1: เขาบ่อยากรีบดอกบ่อยากรีบเขาก็ได
2: ้เขาบ่รีบเรามีศัตรูพืชมากวนบ
1: ่แม่งก็บ่มีได
2: ้บ่ค่อยมีมันบ
1: ่บ่ค่อยได้ฉีดยาได
2: ้โอ้บ่ค่อยได้ฉีดยาแสดงว่าคุณพ่อนี่ใส่มาแล้ว3ปี
1: 3ปี
2: ประทับใจหลาย
1: ได
2: ้ฝากบ

0: พี่น้องเกษตรกรที่ท่านได้ใส่แน่ฝากบอกเพิ่นแน่ว่า
1: เด้อ
0: สิเฮ็ดจังได๋จังสิได้มาใส่โซเล่คือคุณพ่อ
1: ครับไปอยากใช้ก
0: ็ครับ
1: ให้เอารถเด้อโซเล่น่ะ
0: ครับผม
1: เอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็ทําง
0: าม
1: ใช้เข้าก็งาม
0: ใส่เข้าก็งามค
1: ุ
0: ณพ่อใส่หยังแน่นี่ใส่แต่หน้าเข้าบักพริกบักเขียได้ใส
1: ่โอ้ยใช่แล้วบักพริกคือใบทอฝ่ามือดิ
0: ว่าบักพริกก็ใส่บักเขือก็ใส่
1: ใช่
0: หน่วยใหญ่บ
1: ่บักเขือบ่ทันปิ่นมันกกมันเพียงแอวเลยเดี๋ยวนี
0: ้โอ้กกเพียงแอวแล้วคือใจบ่ฮาก
1: ะวานกําลังเป็นดอก
0: โอ้ฮากะวานกําลังเป็นดอก
1: ผักบัวก็ด้านทอดีมือนี
0: ่ว้าผักบัวก็ทอดีมือโอ้แสดงว่าถูกใจ
1: หลายผมเอาคู่ปีเลย
0: เอาคู่ปีเอามา3ปีแล้วปีที่เสียวอีกบ่
1: ปีที่เสียวอีกอยู่เด้นี
0: ่ว้าถูกใจ
1: เอาแล้ว2ชอบเสียวอีกอยู่นี
0: ่โอ้เอาแล้ว2เสียวอีก
1: เสียวอีกอยู่บัดลงดํานี
0: ่บัดดําเสียวอีก
1: เอามาหวาน
0: ครับผมถือใจแห้ง
1: ถือใจแห้งแหละ
0: ครับผม
1: ทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องอ่ะ
0: บ่ได้ตัวหรอก
1: บ่ได้ตัวได้ต้มเลย
0: บ่ได้จ้างมา
1: บ่ได้จ้าง
0: ถือใจแห้งมาว่าเองเลย
1: ถือใจมาว่าเองนี่แหละ
0: ครับผมนี่คือคุณพ่อบดนะครับจากอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารบอกเล่าประสบการณ์จริงให้พี่น้องฟังถือใจหลายใส่มาแล้ว3ปีผลผลิตก็เพิ่มแม่งก็บ่ค่อยมากวนมิดก็ตรงน้ำหนักก็ดีบักพริกใบทอฝ่ามือเพิ่นว่าบักเขือนี่ต้นเพียงแอวซั่นนะครับสำหรับมื้อนี้ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่เนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสำหรับผมเอกโซเล่นะครับก็ฝากสินค้าของบริษัทอินเตอร์กรีเทคประเทศไทยไว้น้ำแนงนะครับดีเด่นด้านดินยกให้เลยครับโซเล่ซอยปรับโครงสร้างดินให้ล้วนซุ้ยลดความเป็นกรดเป็นเกลือลดดินเข้มดินเอียดนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดฝากไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวโอกาสหน้าสิพาพี่น้องไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยที่ใส่โซเล่นะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณพ่อบดขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่กำลังแนมหาปุ๋ยเคมีไว้ใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนนะครับว่าฤดูกาลนี้สิใส่ปุ๋ยสูตรใดดีสิใส่ปุ๋ยหยังดีใส่ให้ใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของมันจังสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจังสิได้ผลผลิตดีราคาพอฟังมันสิใส่สูตรใดน้อบ่าวเอกโซเล่สำหรับผมเอกโซเล่นะครับมื้อนี้ผมอยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับสูตร28 76ซึ่งเป็นนวัตกรรมของวงการปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการปุ๋ยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28 76นะครับเป็นยังแกงวายจังสั้นว่าตีอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพราะว่าปุ๋ยสูตรนี้นะครับบ่มีฟิลเลอร์บ่มีส่วนผสมบ่มีส่วนเติมเต็มนะครับบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายปนมาบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นในการปั่นก้อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดวานลงไปแล้วเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดอยู่ในดินได้โดดโดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนครับออกฤทธิ์เร็วท่านอกท่านใจนะครับวานลงไปนี่ที่ห้วยเขียวลืมล้วนแล้วอีพอยแม่นะครับใส่หน้าเขายังสิแตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจอย่างแน่นอนนะครับใส่พืชให้ก็ได้นะครับใส่หน้าเขาใส่พืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมลำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชตามฤดูกาลพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชผักสวนครัวบักถั่วบักพริกข้าวโพดแก้วมังกรพืชทุกๆชนิดที่เฮาปลูกในดินนั่นแหละอีพ่อยแม่สามารถใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตา

เอามาใส่เบิ่งจักสองสามไรก่อนนี่ขันยานถือตัวนะครับเอามาใส่เบิ่งจักสองสามไรเบิ่งก่อนแล้วเปรียบเทียบกับที่ผ่านๆมาเบิ่งว่าพอใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876พอใส่ลงไปในไฮในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วมันเป็นจังไดมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างเก่าหลายบ่พอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมันเพิ่มขึ้นกว่าเก่าบ่ต้นพืชมันแข็งแรงอีหลีบ่แม่งมันบ่กวนจิตกวนใจอีหลีบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆตำบลหลายๆอำเภอตอบเป็นเสียงเดียวกันครับใส่แล้วนี่โอ้ยถึกอกถึกใจคักนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับสูตร2876ใส่แล้วนี่ถึกอกถึกใจเพิ่นว่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับถือขิ้งขนาดนะครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876ถือขิ้งคักขนาดเขาล็อกเลยนะครับกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตัวหน้าสูงสูงตัวกลางต่ำต่ำตัวหลังบ่เกิน20นิ้วว้ายเขาขิ้งคักกับสวนยางผ้าล่านะครับเอาไปใส่สวนยางนี่ที่พี่น้องโอ้ยเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลน้ำก้นมีดลิดๆๆผุนแล้วย่ำกรีดนะครับใส่ลงไปแล้วดินกับบ่แข็งดินล้วนซุ้ยนะครับอยู่ในดินได้โดนครับเป็นอาหารให้ต้นยางให้สวนยางเฮาได้โดนโดนนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยซั่นเด้นี่ล่ะครับปุ๋ยที่เหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับตัวหน้าสูงตัวกลางหน่อยตัวหลังบ่เกิน20นี่โบ้ยเขาล็อกคักเขาสูตรพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยนะครับล็อกเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากใส่ปุ๋ยเคมีดีราคาพอฟังได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876เท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
5: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องหลังจากที่พี่น้องเกษตรกรพากันปลูกพืชลงในไฮในหน้าในหัวในสวนแล้วหอดย่ำใส่ปุ๋ยได้บาทเนี่ยโอ้ยพากันแนมหาปุ๋ยแต่ละพื้นที่ก็ใส่ปุ๋ยแตกต่างกันออกไปนะครับบอกง่ายๆตามภาษาบ้านเฮาเอาตามเปิงบ้านมาท่อนละแต่ละพื้นที่นี่ฮิตบ่คือกันแน่ปุ๋ยแต่ละชนิดก็ได้หลักๆยอดฮิตอันดับต้นๆนั่นก็คือปุ๋ยยูเรียนะครับยูเรียนี่แทบสิขาดบ่ได้ได้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่มากคักมากหลายว่าท่านน่ะบ่าวเอ๊กวานไปบ่ทันได้โดนเด้2 3มื้อเขียวลึ่มโหนดเพิ่นว่ามันเขียวเร็วเขียวไวอยู่ครับแต่ว่ามันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับอยู่ได้ประมาณ2 3อาทิตย์มันก็สิเบิดฤทธิ์นั่นคือยูเรียตามท้องตลาดทั่วไปที่หมู่เฮาพากันใส่นะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิมาแนะนํานวัตกรรมของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับว่าเฮาสิใส่จังไดให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาหว่านลงไปในไฮในนาในหัวในสวนเฮานี่เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าให้ลดต้นทุนให้ใส่ต้นทุนน้อยๆคุณภาพดีๆคุณภาพคักๆเอาชนิดว่าพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีเงินหน่อยก็สามารถใส่ปุ๋ยดีๆได้นะครับผมเอกโซเล่เอิ้นสูตรนี่ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบมันสิดีบ่เนาะบ่าวเอกโซเล่มันสิดีบ่โอ้พี่น้องขนาดสุด VIP ที่พี่น้องเคยใส่ที่พี่น้องเคยติดอกติดใจมันก็ยังคักซ้ำนั่นนะครับอันนี้สูตรโซเล่เทอร์โบนะครับมันสิซ้ำใดล่ะอีพ่อไอ้แม่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาคนโคเล่ใส่กันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเล่ใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ผมเอิ้นสูตรนี้ว่าสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่โอ้ยใส่แล้วนี่ที่พี่น้องตอบเป็นเสียงเดียวกันครับว่าถือใจคักมากแห้งมากหลายกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับใส่แล้วนี่โอ้ยต้นพืชต้นเขาแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีนะครับต้นพืชก็แข็งแรงบ่เป็นกระล่องกระแล่งต้านท่านทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีนะครับใส่สวนยางผ้าล่างสิติโอ้ยเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายเปลือกนิ่มว่ามันกีดกกหยูว่ามันกีดกกกล้วยกับบ่ปานนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วมันสิดีบ่มันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม อยากทดลองใส่อยากเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตดีได้ผลผลิตหลายลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0

0: 63743663377
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โชคให้มันให้มัน
5: เข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดี ได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์ดิษแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
1: ให้พี่เป็นข้าวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละเมืองดี
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข่เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า0895404449
4: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ตายโอ้ยตายช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซาน
2: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081-262-2716และ061-954-0862ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
4: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟังฟัง

0: อนาจอาจสามารถก็คนงามงามนะครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความมนต์เสือนช่วงเวลาความสุขสนุกสนานในห้าภาษาชาวบ้านกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพบพ่อกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนวันเสาร์ 11:00 น.ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณกับการที่มีความสุขสนุกสนานร่วมกันครับพี่น้องครับนี่คือผลงานเพลงส่วนไอ้พระเพียงเที่ยวร้อยเอ็ดไปหลายอำเภอแล้วครับบัดทุกอำเภอแล้วครับ20อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองผู้สาวงามขนาดอำเภออาจสามารถก็มีแต่คนหน้างามงามสาวโพชัยชัยไลนักหนาสาวโพชัยใสไลนักหนาศิรภูมิงามตาว้าวสีสมเด็จงามใจบ้าก็คือปวดคือโพยแต่บัดนี้มาจิบะแตงเพ่งให้น้องนุดนะครับร่องสะบ้อนนี่ครับเอาเข้าผลหลายๆก็แล้วกันสำหรับการได้เกียรติติดตามรับฟังการได้เกียรติแนะนำผลงานเพลงเพราะๆเข้ามาครับ3ผลงานเพลงและก็ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความม่วนซื่นครับขอบพระคุณท่านพ่ออภินิษฐ์เปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ที่มีเมตตาลิงก์สัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อใกล้ใต้ตารางเราผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีกับดำเนินรายการด้วยทั้งสั้นที่เก้านั่งตาเหลื่อมเมาเมาเว้ากับพี่กับน้องอยู่เสมอสุมือขอบคุณการได้เกียรติติดตามรับฟังนะครับและขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีประกาศคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับ0652561558ยินดีต้อนรับสายแรกแหกหมันสวัสดีครับผม
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมครับ
1: เนี่ยขอฟังเพลงนะลูก
0: ครับเพลงใดครับเพลงใด
1: แตนบายคือที่ไอฮักและลูกเด้อ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: ไปอีสานท่ามวลเด้ออ
0: ีสานเมืองมวลครับผม
1: มาไปคุณป่าเมืองเด้อ
0: ป่าผม
1: ไทยพร้อม
0: ครับ
1: ตะวันบ่อลูกสองเด้อ
0: ได้ครับได้ครับ
1: จ้ากันได้ยินเด้อเดี๋ยวแม่สิไปยามเด้อ
0: จ้าจ้า
1: ไปละถ้าไม่เพ่นไปอยู่
0: ครับผม
1: เมียสอนเด้อ
0: ครับผม
1: ก็สิพาพ่อแม่เด้อ
0: ครับ
1: เที่ยงลูกสักแม่เสียได
0: ้ครับผม
1: เข้ามาได้เพื่อนจ้ากับแม่มามาแม่ถือแม่เดียนเด
0: ้อครับ
1: สาวเที่ยงหวนพ่อแม่เด้อ
0: โอเคครับผม
1: ย่างแม่บุญย่างกับแม่น้องแม่บัวแม่จวนแม่หน่อยเด้อเอาเสียงนี้อ่อนมุมวังหน้าหนุ่มศรีและพุ่มพวงเด้อน้ำตาลหวานพนุนปุษสาเด้อแอปเปิ้ลคนสวยเด้อหน้าไม่หล่อๆเหมือนเด้อสวัสดีจ้า
0: ผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: จ้าสวัสดีค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผมครับ
2: อ้ายเบิ่งแซ่กันน่ะน้องส่งเอาส่งยังไปให้
0: จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวพอท่านได้มันอยู่ในเครื่องรับหนาไหมนี่
2: น่ะ
0: น้อง
2: ส่งเศร้าเลยแม่น้องส่งตับหูเศร้าเลยแม
0: ่จ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
2: อันนั้นว่าที่อ้างอ้ายจะน้องได้เดี๋ยวหูเศร้านี่อันแนวที่อ้ายมากนั่นล่ะ
0: ที
2: ่มีอย่างเหรอเรื่องคันแม่

0: Oye, pues llegó a casa, no cachó si ya no.
1: Ngu
0: Me voy para allá abajo. Tú no has ay, de no creer dar en que le trae ไป
1: ครับผมครับผมโอ้มันคือหยิบโพดหยิบโพดแต่ว่า
0: อ้ายเพราะว่าน่ะจ้าเต็มมอนแล้ว
1: โอ้
0: มาเด้อ
1: ครับผมครับ
0: เอาฟังเพลงได้เด้อเด
1: เพ
0: ้
1: ล
0: อง
1: เพลงครับเพลง
0: เอางอปลาบ้าใบเนี่ย
1: เงาะปลาบ้าใบโอเค
0: ของเงินยังก่อแอลกอฮอล์ไหม
1: เงาะแอลกอฮอล์บอกเงาะ
0: ของเงินวงแอลกอฮอล์ได้เงาะ
1: โอเคโอเคโอเค
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: จ้าเอาฝากไปหายเจตยานี่เด้อ
1: ครั
0: เอาว่
1: บ
0: าโอ้ยมันอยากคักได้กับแฟนพอเพียงนั้นนั้นหอดเถนะแล้วว่าไปซ่อแล้วไปลาดทางข่อยอยู่ตลาด
1: อยู่บ่โอ้โอ้สิได้ไปส่งอันเดี๋ยวสิไปยุดไปยุดเด้อสิไปหาเพิ่น
0: บ่ดอกไปแล้วสิเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วว่า
1: ผมโอ้สิได้กินยาทายถ่ายนั่นนี
0: ่อันที่เจ้ามีเจ้าคนเราเลี้ยงเบิดแล้วว่า
1: ตีตีตีโอเคโอเค
0: ฝากไปอยู่ซะยาวพร้อมในเด้อค่ะเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าแล้วก็ฝากหาคุณแม่น้อยน้ำแน่คุณแม่เสียหลายน้ำแน่คุณแม่พันตีพร้อมนะค่ะเนาะ
1: ครับผม
0: จ้าแล้วก็ฝากไปหาอันคุณแม่เที่ยงพร้อมในเนาะค่ะ
1: คร
0: ับ คุณอยู่ไก่ไก่มู่น่ะแม่
1: ครับผม
0: จ้าแล้วก็ฝากไปอันหาอันไอ้นุ่มมองหน้ากับอันสาวทั้งหลวงพยุงพร้อมนะค่ะเนาะ
1: โอเค
0: จ้าแฟนเพลงทุกเสียงทุกสายแล้วกันน้อยเนาะ
1: ได้ครับได้ครับ
0: โอ้ฝากหายเก้ดอกบานพร้อมเนาะค่ะน้องละกะ
1: ที
0: ่มุ้งศึกษาน้ำเนีย
1: โอเคครับ
0: จ้าพิเศษพิเศษกับเกียรติยาในเด้อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: จ้าพิเศษเด็กเกียร์กันนาไหมเนาะค่ะน้อง
1: คุณครับผม
0: จ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
2: โอ้ยว่าสิว่าหลับเหมียวนะฮะ
1: ว่าหลับได้จังได้
2: โตโตความเขาสักก้อนไม่น้อยกว่าเดิมนั่นเดี๋ยวว่าความพบยังมามาเนี่ยมันจะเปื่อยเปื่อยตรงโดนดังนี
1: ้มาขับมาคือเก่า
2: ครับผมว่ามันด้วยฝนตกมาขึ้นนี่ตอนแรกว่ามาบ่ได้ว่า
1: บ่มีเลยบ่มีฝนอยู่พี่บ่มีฝนนี
2: ่เอาบ่มีสมองล่ะ
1: จะเอามาได้ทั้งดอยจะมาสร้างบ้าน
2: โอ้ยน้อยพี่ละตกแต่ว่าตกอยู่ตรงบ่โดนมาได้มาขึ้น
1: ตกบ่หลายอัดบ่ได้ตกหลายอาทิตย์เด้อเนาะฝน
2: เขาแสดงว่าบ่แห้งมันซะบ่หยังก็ได
1: ้ครับผม
2: ครับเอาคํามาแล้วก็น้ําตักเพลง2เพลงในเรื่องว่าหาเด้อฟังดีแล้วล่ะเด้อ
1: คร
2: ับ แล้วก็อีกเรื่องนึงก็เอาของนี่ก็เราสาวปันไหย่อเลยเด้อ
1: จ้าๆๆคร
2: ับมอบให้เพิ่นนั่นล่ะ
1: ครับผม
2: มอบให้เจ้าของเพลงเพิ่นนั่นล่ะเพลงหาเพลงหากินทั้งเพิ่นตัวนั้น
1: โอเค
2: ครับมอบให้แม่น้อยเด
1: ้
2: อ
1: คร
2: ับ ครับผมมอบให้แม่นางใส่สิหายด้วยครับ
1: ได้ครับได้ครับ
2: เดี๋ยวไล่แล้วก็เซาไอ้เนื้อตะเชียงน้ำเนีย
1: ครับผม
2: เอาลูกสองมันบ้าเลยเด้อ
1: ครับผมครับ
2: ไอ้สายชิ้นขวนน้ำเลยเด้อ
1: โอเคครับผมครับ
2: แล้วก็ไอน้องเจ้าขัวเดี๋ยวนี
1: ้ครับผม
2: จะให้ดอกแก้วด้วยนะครับเด้อ
1: ครับครับ
2: ดอกแก้วดอกรักจะให้ดอกตาลหวานไปหวานด้วยนะครับเด้อ
1: โอเคคร
2: ับ วงหน้าวงหน้าม้วนสุขาแล้วก็แสงนี้ออดด้วยนะครับเด้อ
1: ครับผม
2: ต้นแดงไม่เด้อบ่ได้เพิ่นโดดแล้วต้นแดงไม่เด
1: ้
2: อครับทุกเสียงทุกสายน้องวาวเนาะ
1: ครับผม
2: โคกสมบูรณ์นะโคกสมบูรณ์เห็นน้ำแบบไปสมบูรณ์ได้หายตัวหายวะเนี่ยครับผมครับครับครับสวัสดีครับ
1: โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: รู้จ้ารู้จ้า
1: ครับผมมาจังได
3: ้แล้วเข้ามาพื้นเก่าแน่เด
1: ้อโอเค
3: เนี่ยเงาบัวหลวงพุทธบาลานใช่เด้อ AI เด้อ
1: ครับผม
3: จ้าชอบไปหน่อยที่ถาเด้อดอกไอ้เม็ดเทียงนะจ้ามอบให้แม่ทําบุญหมู่8กันเลยเด้อโยโกหน่อยนําแม่เด้อ
1: ครับ
3: จ้ามอบให้รถศึกษาแดงน้ําตาลหวานนําเลยเด้อจ้าแจกแอปเปิ้ลนําเลยเด้อกับหมูเด้อจ้ามอเสียงสื่อสายด้วยจ้าจ้าสวัสดีจ้ามอให้คุณยายนะเด้อคุณยายเพิ่นจอบฟังเสียงอยู่เสียร้ายเสียร้าย

0: เคครับ
1: พี่เก๋ว่าตะบันได้คือเบาม่วนแท้เพิ่นคุณพี่เก๋
0: ว่าจากกาสินพี่เล็
1: กมาจากกาสินก็เลยบ่อยเพิ่นฟังว่า
0: จ้า
1: ๆได้ยินเสียงว่าเสียร้ายเสียร้ายในมื้อหลานกูตัวอยู่ซั่น
0: โอเคครับ
1: แล้วนั่งฟังนอนฟังอยู่หั่นล่ะ
0: ครับผมครับผม
1: จ้าตุ๊ดใจตุ๊ดใจเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม
2: ผมมาดีครับอาจารย์ดีเจหลวงพ่อเพียงค่อนลูกลาลาครับ
0: ไปใส่มานี่คือมิดคือมีแท้นี่ป่าวม่วงน้ำผู้ดุบล้นนี่แ
2: หละครับผมขอบคุณนายครับขอนอครับ
0: ขอบคุณครับ
2: แต่ว่าไปใส่มาล่ะครับอายุขังทางยี่ร้อนท่านที่เก้าอันมาย ังเจ็บหวานขอพักน้ำตาเพียงนะ
0: ครับ
2: นอ
0: ครับ
2: ผากผากเพียงให้แฟนเพื่อนไม่ได้ครับ
0: ผากเพียงให้แฟนเพื่อนเนาะ
2: ครับผม
0: ครับผมครับ
2: เพียงนี่ก็คือจังมวลหลายแท่นหนูบอกเรื่องอนุญาตมอบให้น้องจ๋าคนช่วยๆนี่เด้อครับเอาอย่างนี้จ้าไก่คุณหมอตะวันคนหลังขาคนเขาลูบล้อๆท่านอีกไงเด้อครับ
0: ครับผม
2: ครับผมหลักไก่คุณแม่น้อยสีฐานคนช่วยๆท่านอีกไงเด้อครับ
0: ได้ครับ
2: ครับผมหลักไก่ครับผู้องค์สองคนช่วยๆท่านอีกไงเด้อครับ
0: ได้ครับผมได้ครับ
2: ผมขอพิเศษพิเศษให้แกให้อ่อนคนช่วยๆคนจะได้หัวใจมองหน้าเลยเด้อครับ
0: มันจังแต่มองนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอามาสิพ้นกับว่าสู่มองนี่เ
2: ลยอยากกลับออกไปไอ้นุ่มเสรภูมิไม่กินเขาลูกล้อล้อล้อหรือกันแล้วครับเออลายมืออันนุ่มมองหน้าจะปล่อยเบื่อแล้วนุ่มเสรภูมิครับจากที่ท่านดูเพื่อพวกเราพี่น้องท่านเลยจากคนเมียนุ่มพ่อ
0: ครับผม
2: คือไม่แก่คือตายจากนี่จะคนนะครับ
0: โอ้ยกับพวกกับพวก
2: ย้ายออกย้ายออกจะตายแบบนี
0: ้ว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาได้ยินป่ะหันเจ้าลงไปมาทันทีหันจะบองสิจะบองขอสังเกตบ้างแล้ว
2: มึงลบหมดเดี๋ยวนะมึง
0: โอเคครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
3: โอเคแค่ไล่เสาเนี่ยครับ
0: แค่ไล่เสาเนาะครับโอเค
3: มอบให้แม่เสริมนะครับเด้อ
0: ครับครับผม
3: ให้น้องแว่นน้ำเนี่ยครับ
0: ครับ
3: ให้น้องแมวมะนาวนะครับเด
0: ้
3: อ
0: คร
3: ับ
0: ผม
3: แล้วก็ให้นุ่มเสือพุ่มเนี่ยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
3: แล้วก็ให้มานั่งก็จะผ่านนะครับเนาะ
0: ครับผม
3: แล้วก็ให้งานแม่สู่พ้นเขาเนี่ยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
3: ทุกท่านกันดอกแก้วสีว่าไรแหละครับ
0: โอเคโอเค
3: ไม่รอนะครับเนาะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้า
0: บ้
5: านจะมารับไปล้นเหร
0: อ
5: จ้า
0: เ
5: สียอยู่นี่ล้นนะว่าเขาขอเพลงเลยจ้า
0: จ้าจ้า
5: เอาอันของเอไอ้เลยจ้า
0: เพลงยังบอกมา
5: คืนฝนตก
0: คืนฝนตกนี่เป็นของผู้ใดคืนฝนตก
5: เอาหลดเบา
0: คืนฝนตกมีสองคนมันมี
5: จ้าเอาอันเอาไปเอาจ้า
0: โอเคโอเค
5: จ้าเอาไปเอา
0: ครับ
5: สองไหนวะจ้าสองไหนวะ
0: ฮะมาลองเบิ่งลองเบิ่ง
5: อันเอาส้มทุ่งเด้อนึงเด้อจ้า
0: ครับ
5: มอบแม่เสียไล่นะจ้า
0: ครับผมส้มทุ่งนี่ AI บ่ส้มทุ่ง
5: จ้าส้มทุ่งกับ AI จ้าม
0: าดังถ้า AI ซุมื้อนี่ก็โพด
5: ให้พ่อนุ่นศึกษาเนี่ยเด้อจ้า
0: โอเค
5: ว่าวน้องแดงน้ําแน่
0: ครับ
5: อันตานหวานน้ําแน่เด้อจ้า
0: ครับผม
5: คุณแม่มาหมาแน่นะจ้า
0: จ้าจ้าม
5: าในผู้ว่ามวงหน้าแล้วจ้า
0: โอเค
5: ชัยภูมิพร้อมเลยจ้า
0: ครับผม
5: มานี่ก็หนาวไม่กระรอนะจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหล ได้ยินบ่คือบ่เว้าเนาะบัดนี้
4: ได้ยินครับได้ยิน
0: ครับผมครับโทษ
4: กําลังฟังก็ว่ามันเสียงอีหยังเด้อมันเสียงปราบดินหรือมันเสียงหยังเด้อกําลังฟังอยู
0: ่ครับผม
4: อันขอถามนะครับรบกวนพ่อเพื่อน
0: ว่าจังได๋ครับ
4: อันเข้ามาว่างั้นมันไอ้หมอตะวันมันไอ
0: ้หมอตะวันสายกะเลวัตตา
4: ก็เป็นเสียงคล้ายกันมั้ยครับ
0: ว
4: ่า
0: บ่บ่หันหมอตะวันก็สิเสียงไปอีกแบบนึงอันเนี้ยหันฝากให้ดอกแก้วศรีวิไลแหละเป็นเลวัตตาทันที
4: ครับอ๋อดอกครับโ
0: อ้ดอกแก้วศรีวิไล
4: ครับจําได้
0: จุดเด่นจุดเด่นจุดเด่นของเราต้องสุดท้ายต้องดอกแก้วศรีวิไลนะครับ
4: ครับ
0: หวานหวานเป็นดัสมิน
4: เอาให้เรียกว่าตาได้ครับ
0: โอเคครับโอเคครับ
4: เพิ่งงั้นกินฮอดจนความเห็นนั้นให้เรียกว่าตาเต็มๆนี่เด
0: ้อจ้าๆโอเคครับโอเค
4: ครับครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับมือนั่นผมเปิดผมเปิดอันเวอร์ชันใหม่ให้กับคุณแม่ได้มือนั้นอันนี้มันตั้งแต่สมัยนี่ๆๆเพลงอันนี้สงสารสุโขทัยมื้อนั้นผมก็เปิดสงสารสุโขทัยแต่ว่าเป็นผู้ไม่ร้องนะครับนี่ๆๆนี่มันต้องมันต้นฉบับนะครับเนาะเอาร้องเบิ่งก็ได้เปิดให้คุณแม่พันปีฟังอีกจักเทื่อก็ได้เมื่อนั้นมันเป็นดนตรีสมัยใหม่มาเศร้าซอยแท้เนาะเพลงดนตรีนี่เนาะ

0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลความสื่อเอาไปเนี่ยไปขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีนั่นก็คือร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์2ร้าน2สาขากับเป็นเต้ยนะครับคนหูจักกันเป็นอย่างดีเรื่องศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นเท่าไรละ1ตันมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ต้องที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรและร้านแม่ทุมพ่อพรหมกับ0899468350สำหรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็0438996330438996336ไปใช้บริการแล้วก็โทรสอบถามก่อนล่วงหน้ากับบ่มีปัญหากับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุมพ่อพรหมนะครับเวลาใกล้สิเบิดแล้วครับเดี๋ยวเบรกพักฟังสิ่งดีๆเบรกพักฟังสิ่งดีๆจากทางสถานีชิปเปอร์เรดโอครู่เดียวค่อยกลับมาฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับ
1: ร้านชิปเปอร์มอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร
7: 080-194-5318เด้ที

0: ู่แล้วครับปีใหม่สงกรานต์พุ่นล่ะจังกลับมาแล้วครับแต่บางคนก็ออกมาออกพรรษาอยู่บ้านมาเอาบุญกฐินนํากันมวลม่วนผู้ทํางานอยู่ต่างถิ่นต่างฐานต่างบ้านต่างเมืองก็ขอให้มีเงินหลายๆร่ํารวยร่ํารวยกลับมากับมาเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องม่วนซื่นโฮแซวนี่แหละครับอีสานเมืองม่วนบ่มีมื้อทุกมื้อโศกมื้อเศร้าบ่มีมื้อเหงามื้อหงอยต้องอีสานเมืองม่วนครับพี่น้องครับกับรายการอุทุมพันธ์ทะเลครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2กับรายการกับดีเจพอเพียงมุทะเลกับชิปเปอร์มอร์ FM 919.25 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณหลายๆสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีนะครับกับผลิตภัณฑ์นะครับเคมีเกษตราเตามังกรผู้น้ำเรืองคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องเคมีเกษตราเตามังกรครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับผม
1: ขอฟังเพลงเยอะขึ้นนะครับ
0: เพลงใดครับเพลงใด
1: หอมผักกระแยงนะครับ
0: อ๋อได้ครับหอมดอกผักกระแยงยามฟ้าอีสานบ้านเฮานะครับเนาะ
1: ครับผม
0: ได้ครับเอาเดี๋ยวดิจัดให้แล้วพอเด้อ
1: ครับผม
0: พ่อมอบให้ผู้ใดบ
1: ่ครับ
0: ให้ผ
1: ู้ใดแน่
0: ใช่ครับ
1: เพ
0: ีย
1: ร
0: โอเค
1: ครับ
0: ขออย่างสั้นเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับคุณพ่ออำนาจนะครับมัดดิอาทิทรัพย์สนเนาะเพราะว่าวิทยุอยู่ใกล้กับโทรศัพท์เลยต้องฟังวิทยุฟังอันนี้พร้อมกับทรัพย์สนในยังน้อยอ่ะบ่เป็นหยังครับสำหรับละครับอีสานบ้านเฮานะครับเป็นเวอร์ชั่นของเทพพรเพชรบุญเดี๋ยวผมจะหาดนตรีมุนม่วนให้นะครับเด้ออีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานดนนะครับหอมดอกผักกระแยงยามฟ้าแดงค่ำลงมาแอบเขียดจนาร้องนำฟ้าห้องหวนไปผลิตภัณฑ์เคมีเกษตราเตามังกรนะครับพี่น้องครับ
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
3: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนาน คุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา
1: ได้กำไรเพราะฟูจิซานนั่นล่ะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทั้ง3ชนิด3อย่างนะครับพี่น้องอยู่อำเภอจังหารใกล้อำเภอจังหารหรือว่าระแวกใกล้เคียงครับสามารถไปซื้อได้ยุร่าน99รุ่งเรื่องการเกษตรทางโค้งบ้านหนองตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดระยองครับพี่น้องครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรแจกคูปองให้กับทุกท่านที่มีส่วนในการซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองเกษตร1ใบก็มีค่าเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย่อนลงกล่องรับคูปองจากทางร้านเมื่อทางร้านจับฉลากนะจับรางวัลเมื่อท่านจับรางวัลได้รับรองครับทางร้านก็จะโทรไปว้าวมาแม่ผู้บ่าวเสนาภูมิมาเอาทำแม่รางวัลน่ะนะเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับที่นะครับทางรายการพี่น้องก็ไปซื้อแล้วก็สอบถามว่ารางวัลมีอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องครับเพราะว่านะครับพี่น้องก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพไปใส่ก็ยังได้ของแถมก็คือรางวัลที่จับสลากได้แหละครับอย่าลืมนะครับไปที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโดยเจต้าคนสวยจะดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดพลอยจะดีครับเบอร์โทรศัพท์ก็0895404449นะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรว่างขายมากจำหน่ายขายดิบขายดีปานแจกฟรีกับปาน089นะครับผม5404449แล้วก็089 277 8060 089 277 8060แล้วก็0892778060ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามก็ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเวียนแดงมหาชนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวังไงบินนะครับเลยมาทั้งตำบลเก้งนั่นล่ะครับสำหรับร้านประกายการเกษตรนะครับมีร้านเดียวในจังหวัดมหาสารคามมาใช้บริการที่นี่ส่วนที่เทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานไปที่บ้านแกเปะตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะอยู่ใกล้กับวัดแกเปน้อยนะครับโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะขึ้นไปอำเภอจังดอนจานครับอำเภอดอนจานของเราก็อยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายและก็ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนนะครับตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายและก็ไปที่อำเภอสมเด็จตำบลหนองแวงจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานี่แหละครับพี่น้องครับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่าย

เอาละครับพี่น้องครับความเหมือนความเสื่อมจากรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับนำมาฝากมาตอนกับช่วงของรายการช่วงที่2ช่วงที่2ครับพี่น้องครับสำหรับฝันดีเด้อล่าจากผู้บ่าวเสรภูมิครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะกันยังไปยองบางเรื่องเพลงกันต่อครับรับรองสนุกสนานสวนเสฮห้ากันไปจนจบรายการจบนะครับผมเปิดระเบิดยองไปทั้งเมื่อมายกไปวันมื่ออื่นนะครับบ่มีปัญหาอยู่น้ำกันเบิดปีเบิดสัตว์จนฮอดความหมวนความซึนจนพออกพอใจกับรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีครับกราบขอบพระคุณอย่างมากแม่ไก่กองโดยเฉพาะผู้นะครับที่ไปใช้บริการที่ร้านชิปเปอร์มอลครับมีทั้งอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดของวงจรไตรจีวรสบงอักษะโตมูบูชาหิงพระธรรมาทบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางบริการงานบุญงานท่านงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานเขื่อนบันไม้งานหน่อยงานใหญ่มีสินค้าเกี่ยวกับพุทธศาสนาว่างขายว่างจำหน่ายเด้อครับเด้ออยู่ร้านชิปเปอร์มอลนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดของวงจรนะครับพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอสีเบเยอร์มีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติทุกเฉดสีไปละครับพี่น้องครับถ้าอยากได้สีทางเฮือนทางซานทางบ้านทางห้องที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานมอกอต้องสีเบเยอร์เท่านั้นนะครับเด้อนะอย่าลืมครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องสนจิตสนใจไปที่ร้านชิปเปอร์มอลโดยคุณปวินาเปานาเรียงบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลนะครับเอ้า0818424322 0818424 โอ้ยมันแม่น0813804599ผู้ค้าก็ได้เนาะ0813804599โดยคุณปวินาเปานาเรียงยินดีต้อนรับนะครับข่าวดีสำหรับทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าอยากจะเช่าเวลาเพื่อโปรโมทสินค้าธุรกิจกิจการร้านค้าของท่านเพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นเพื่อให้คนนะครับไปซื้อสินค้าของท่านมากขึ้นกว่าเดิมก็อย่าลืมครับติดต่อกับท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาปารเรียงที่ร้านชิปเปอร์มอลหรือที่เบอร์โทรศัพท์0813804599ได้เลย0813804599นอกจากนี้นะครับซื้ออาหารแล้วหิวเขาก็ไปกินนะครับผมนะครับตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยๆที่ตึกเขียวก๋วยเตี๋ยวเรือใกล้ๆกับร้านชิปเปอร์มอลนะครับ

0: Hep, hep, hep, hep.
1: ไปแล้วครับพี่น้องครับสำหรับฝากเพลงให้แฟนเพลินจากผู้บ่าวมวงหน้าผู้ลูบล้นล้อเวลาก็เหลือหน่อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องเอ้ยเพลงใดเปิดบ่ได้จัดให้บ่ทันกับมืออื่นผู้ใดจังยองบางกันต่อนะพี่น้องเนาะอยู่น้ำกันไปจน
2: มาหน้ามา
1: โลกดับโลกมืดพุ่นละพี่น้องแฟนเพลงของผู้ขา

12:50 นครับฝากเพลงให้แฟนเพลินครับสอนสินชัยครับอุบาวงน้ำพูลรอครับฝากไปหาคุณแม่มามาเด้อครับเด้อคุณแม่เทียงน้ำเนี่ยเด้อคุณแม่พันปีคุณแม่ท้องร่อย

อย่าลืมเด้ออุปกรณ์แก๊สขายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกๆคนทุกครัวเรือนคนในครัวเรือนของเราจะได้ปลอดภัยจะได้นอนหลับสบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกลัวแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดต้องถังแก๊สปตท.อุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สต้องที่ร้านจารุณีแก๊สหลังนะครับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์นะครับและถนนธนพลและกาหางหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะกันกรจิหอดสี่แยกโน้ตสง่าครับไปและก็ร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อสำหรับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สก็04381118480438111848และ0885730753 0885730753พร้อมกับนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงขานมเล็ดพิพัฒน์ราชบำรุงร้านแม่ทุมพระพรหมบ้านนนเมืองอุปกรณ์แก๊สโออุปกรณ์การเกษตรครบวงจรต้องไปทั้ง2ร้าน2สาขานะครับเด้อมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่างขายว่างจำหน่ายครับพี่น้องครับที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงและก็ร้านแม่ทุมพ่อพรมบ้านนนเมืองอยู่ใกล้สาขาใดก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรสาขานั้นร้านนั่นแหละครับพี่น้องครับ0899468350

หมู่8เอาไว้มื้ออื่นนะหมู่8เด้อหมู่8 2ผลงานเพลงอีพ่ออำนาจ2ผล1ผลงานเพลงมื้ออื่นนะครับเด้อone two three อ่ะฝากไปหาน้องแดงน้ำเด้อนะครับผู้เบาน้องแดงสาวศิรภูมิน้องไผ่หวานน้องโยโก้เป่าหลังกินข้าวแล้วคุณแม่นางซอย15มีน้องแม่เสริมแม่ลานนั่งฟังพร้อมกับน้องหนุดจันแม่สูพ้นเฒ่าคุณยายสวัยละอายลาพร้อมกับทีมงานประสานจะหาสุขได้เท่าท่านเพชรพลคำคอมโบสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: พระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้า

0: าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบนขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อที่

มาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

บอลเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122แม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลไร่หน้าสาโทเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเนื้อกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพอยแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพอยแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินยามปลูกอีหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับ

สมมติว่าพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่นี่พากันใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบนะครับใส่ปุ๋ยเคมีอยู่3กระสอบคันกระสอบละ 1,000 นี่ก็ตกไป 3,000 พุ่นเด้คันกระสอบละ 1,000 กว่าบาทนี่ก็ตกเกือบ 4,000 นะครับ3กระสอบนี่นั่นคือราคาโดยประมาณคร่าวๆนะครับสมมติว่าใส่อยู่3สอบซั่นเด้บัดนี้ผมเอกโซเล่สิพาพี่น้องเกษตรกรมาใส่เคมีให้มันเหลือกระสอบเดียวนะครับจาก3กระสอบนี่ให้มันเหลือกระสอบเดียววันใน 3-4 ไร่ที่อีพ่อไอ้แม่ตั้งใจไว้นั่นล่ะนะครับห้วยบ่าวเอกโซเล่เฮ็ดจังได๋ล่ะบาดเหลือกระสอบเดียวมันสิพ่อใส่ติมันสิหวานพ่อติฟังให้มันจบซะก่อนอีพ่อไอ้แม่นะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบนะครับเหลือเคมีไว้1กระสอบแล้วให้พี่น้องเกษตรกรนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบนะครับนํามา2กระสอบเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีที่เตรียมไว้นั่นล่ะ1กระสอบเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบได้บัดนี้กลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่พูดล่ะบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรเฮาลดต้นทุนถามถึงเรื่องผลผลิตนี่ที่ว้ายเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนานะครับผู้ที่เฮ็ดนาเขานี่เคยได้เขาไร่นึงนั่นได้6 700กิโลก็ว่าจะคล้องคักเลยเด้พอมาใส่สูตรที่ผมเอกสุเรแนะนำนี่ที่หวายได้เขาเป็นตันนะครับดินยังสิที่เคยมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกยังบ่งามพอใส่สูตรนี้เข้าไปที่หวายดินนี่ปลูกยังก็งามดินล้วนซุ้ยดินบ่แข็งดินบ่เป็นด้านเป็นด่านดินบ่เป็นกรดเป็นเอียดต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีต้นพืชบ่แข็งใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับทนแรงทนหนาวบ่ธรรมดานะครับหน้าเขาจังสิใส่ลงไปแล้วนี่แตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวมิดเขามีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตรงๆนะครับบ่มีมิดรีบมิดฟอยย่ำไปสีมิดเขาก็บ่หักซะเด้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับสูตรนี้ที่ผมเอกโซเลอยากสิแนะนำนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับผสมกันแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับรับรองว่าคุณภาพนี่โอ้ยอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินไว้ให้พืชกินซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดก็ได้กินพืชอยากยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้พืชเฮานี่เจริญเติบโตแบบต่อเนื่องนะครับผลผลิตก็ได้ดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122ปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับเพราะว่าดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามหยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกจุบใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวหึมพ่อใส่อยู่เอาบังเด้อใส่บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ใส่

ต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบด้วยกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าผ้ากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นชื่อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับผมพ่อละครสินธุศิริครับอยู่บ้านหน้าบึงครับ
0: ครับ
1: หมู่8ครับตำบลหนองแปดนะครับก็ว่าใส่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อันนี้ตำบลหนองแปดน้อยพอเนาะ
1: ครับ
0: คุณพ่อชื่อว่าคุณพ่อละครนามสกุลยังอีพ่อ
1: สินธุศิริครับ
0: สินธุศิริ
1: ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อว่างได้อีพ่อ
1: ชื่อว่าข้อนนี่แหละครับ
0: คุณพ่อข้อนเนาะ
1: ครับ
0: ถามอีพ่อข้อนก่อนบาดนี่เฮ็ดหน้าจังไร
1: หกไรครับ
0: หกไรเฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองครับ
0: ป้าโทขึ้นมาฐานเลยว่าอายุจังปีเราพ่อข้อน
1: 63ครับ
0: ป้า63พี่น้องเฮ็ดหน้าเองหกไรถามอีพ่อก่อนหน้าหกไรที่คุณพ่อเฮ็ดนี่แต่สมัยก่อนนี่ใส่ปุ๋ยยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: ก็ทั่วๆไปล่ะครับ
0: โหปุ๋ยทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับ
0: ตามตลาดเอาไว้ยังดีก็ใส่น้ำข้าวบดตัวนี
1: ้ครับผม
0: ใส่เราเป็นยังไงอีพ่อปุ๋ยตามท้องตลาดคือว่าโอ้ยังทำมันเป็นยังไง
1: เขาบ่งามครับดินมันแข็งครับ
0: โอ้เขาก็บ่งามดินก็แข็ง
1: แข็งครับ
0: เป็นโรคเป็นไ
1: ผ่โรคก็มีครับ
0: โรคก็มี
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังใส่อยู
1: ่ก็ยังใส่อยู่
0: มันใส่ย้อนหยังมันบ่มีตัวเลือกบ
1: ่ครับครับครับ
0: มันบ่ทันได้มีตัวเลือกเลยยังใส่อยู
1: ่ครับ
0: มานี่ถามอีพ่อค่อนก่อนไปรู้จักสุริพัฒน์นี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนอีพ่อ
1: ผมก็ฟังวิทยุนี่แหละครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังโดนบ่
1: จากเอกสุริแหละครับเฮ้ยผมฟังแค่ 2-3 เดือนเอง
0: 2-3 เดือน
1: ครับ
0: 2-3 เดือนเอง
1: ผมก็ไม่ใส่ครับ
0: โอ้โดน
1: สั่งเลย
0: คุณพ่อฟังอยู่ 2-3 เดือนนะครับทางเอกโซเล่บอกอยู่ 2-3 เดือนก็เลยเอามาเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่ง
1: ครับก่อนลงหน้านั่นนะครับ
0: ก่อนลงหน้าก็เลยซื้อมาใส่
1: แม่นบ่อยพอใส่ได้ครับ
0: ป่านนี้ถามคุณพ่อค่อนก่อนใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตากว่าการที่เฮาใส่เคมีแต่ก่อนบ
1: ่แปลกครับ
0: มันเป็นไงอีบ
1: ่มันต้นแข็งใบตั้งครับ
0: ต้นแข็ง
1: เขียวเรียวงามพร้อมนะครับ
0: แล้วดินที่พอว่ามันเคยแข็งๆมันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันล้มล่ะครับ
0: ดินมันล้มเลย
1: ครับ
0: ถามคักๆถือใจบ่พ่อพร
1: ถือใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่แล้วเนาะครับสิใส่ดิผมจะสิสร้างอีกนี่
0: โอ้ไปไอ้ควันเถียงใส่เลยแล้วใส่แล้วเนาะสันแล้วว่าแสดงว่าจะตามที่ผมเข้ามาเบื้องหน้าอีพ่อนี่หกไรนี่กับหน้าที่เฮายางไก่เข้ามาเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ผมเขาเจ้าใส่ปุ๋ยยังมันคือเป็นจังซั่น
1: ผมเป็นใส่ปุ๋ยพวกเปิ้นเน้นตะยูเรียพวก
0: แถวบ้านใส่ยูเรียตามท้องตลาดทั่วไป
1: ตามท้องตลาดทั่วไปครับ
0: มันก็เลยเขียวแหล
1: ่เขียวแหล่
0: เขียวของ
1: มันบ่ทนน่ะนะครับ
0: มันหล่อแม่งเนาะอีพ่อเนาะ
1: ครับครับ
0: มันบ่เขียวโดนของเฮานี่มันเป็นจังได๋มันคือสั้นสังหลังจังซี
1: ่นี่แหละครับใบนี่แหละเบิ่งอร่อยครับนี
0: ่มันเขียวใบตองอ่อนเนาะ
1: เขียวใบตองอ่อนแข็งก่อใหญ่สัตว์เร็ว
0: เบิ้งโมเมนต์มันรักแขนอูนอนเลยเดี๋ยวก็จะแขนแสดงว่าพ่อคว้านนี่ประทับอกประทับใจน้อยพ่อ
1: ประทับอกประทับใจครับ
0: ยังสิใส่ต่อ
1: ใส่ต่อครับ
0: อยากให้คุณพ่อคว้านนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮาที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพ่อนี
1: ่
0: บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆบ่งไหนอีพ่อเชิญครับ
1: เออพี่น้องบ้านเฮาก็ได้ทั่วๆไปแล้วครับเนาะขึ้นอยากเบิ่งเขาก่อใหญ่ใบตั้ง
0: ครับ
1: เอามาได้รถโซเลพัดครับ
0: ครับผม
1: แน่นอนของเลยดี
0: เอาไอ้ข้อนบทความเสียวันแน่นอนของข้าเจ้าอีกแล้วยืนยันว่าใส่ต่อ
1: ยืนยันว่าใส่ต่อครับ
0: แสดงว่าคุณพ่อข้อนครับเอกโซเลนี่ที่พ่อกันไปอีกโดนอยู่แม่นบ
1: ่ครับครับครับ
0: แสดงว่าที่ผ่านๆมามันบ่เป็นจังซี่แม่นบ่หน้า
1: บ่บ่ครับบ่เป็นจังซี่ครับ
0: มันเป็นอ้วนๆบ่พ
1: ่อมันบ่สูงบ่ขาวบ่งามมันดินแข็งยางลงไปนี่พ่นปุ๋ยได้คราวเดียว
0: โอ้มันยางไง
1: ยางไง
0: มันบ่ลม
1: บ่ลมเขาว่ามีอีกหลายๆว่าจังซี่เขามาพ่นจังซี่นะ
0: ครับ
1: มันดินแข็งมันยางไงคือถนนนี่ก็จะไปใส่เสื้อเลยพัดเลยโอ้โห
0: สุดยอดเลยหน่อย
1: สุดยอดครับ
0: ครับนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อค้อนนะครับอีพ่อเนี่ยอยู่อำเภอคลองชัยจังหวัดกาฬสิน
1: ธุ์ก็มาใส่น้ำกันเด้อเสื้อเลยพัดของเอกเสื้อเลยเนี่ยน่าดีเยี่ยมข้อใจ
0: พ่อใหญ่ละข้อนะสุดยอดเยี่ยมมาท่านพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อข้อนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีอยากให้เขาต้นงามๆต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นคือของคุณพ่อละข้อนเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเสียนให้ผลผลิตดีพอยแม่เป็นที่ต้องการของตลาดแท้แน่นอนแม่บ่อยพ่อ
1: ครับ
0: ขอบคุณหลายๆนะครับมื้อนี้สวัสดีคร
1: ับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: ประโยชน์อันน่าทึ่งของกรดฮิวมิกค่ะประโยชน์ด้านแรกก็คือประโยชน์ทางด้านกายภาพคือจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินทำให้ดินอุ้มน้ำได้ดีโดยกรดฮิวมิกค่ะจะไปเคลือบอนุภาคที่เป็นทรายในดินทำให้ลดการสูญเสียน้ำหรือความชื้นและทำให้ดินที่แห้งเสียกลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับดินแข็งเหนียวจับกันเป็นก้อนจะช่วยให้ดินเหล่านั้นร่วนซุยไม่จับตัวกันเหมือนเดิมส่งผลให้ธาตุอาหารกระจายตัวทำให้รากพืชเดินได้สะดวกขึ้นและเพิ่มการไหลเวียนของอากาศภายในดินนอกจากนี้กรดฮิวมิกค่ะยังช่วยให้ดินมีสีเข้มขึ้นจึงเป็นการดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์ประโยชน์ต่อมาทางด้านเคมีค่ะช่วยต้นไม้ดูดซึมธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ดีช่วยลดสารพิษที่มันตกค้างในดินช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผลช่วยเก็บกักธาตุอาหารให้อยู่ในบริเวณรากพืชประโยชน์ทางด้านชีวภาพช่วยกระตุ้นและเพิ่มปริมาณการผลิตของเอนไซม์ในพืชช่วยให้พืชมีความต้านทานต่อโรคและแมลงช่วยกระตุ้นให้รากเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะแนวดิ่งช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตทั้งเรื่องของขนาดสารอาหารทางด้านเศรษฐกิจได้รับผลผลิตไปจำหน่ายมากขึ้นลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงและประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อมลดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำดินที่อุดมด้วยกรดฮิวมิกจะช่วยให้รากเจริญเติบโตได้ดีและช่วยป้องกันไม่ให้ไนเตรตหรือยาฆ่าแมลงต่างๆปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำฮิวมิกค่ะมีคุณสมบัติในการลดความเข้มของเกลือในดินซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเสียช่วยป้องกันไม่ให้รากของพืชไหม้ซึ่งเกิดจากได้รับเกลือมากเกินไปจากการใส่ปุ๋ยชนิดต่างๆการใช้ฮิวมิกค่ะคือวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดินอย่างมีประสิทธิภาพ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ชุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ผมเอกโซเล่บ่ได้ห้ามนะครับบ่ได้ห้ามพี่น้องเกษตรกรที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้บ่ได้ห้ามให้ใส่เคมีเด้แต่ว่าก็อยากให้ใส่คือกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมใส่ในปริมาณที่พอดามพอดีนะครับคันเฮาอยากให้เคมีที่เฮาหว่านลงไปในดินนะครับเกิดประโยชน์สูงสุดเฮาต้องหาแนวมาเติมหา

0: อีลิตเกิดประสิทธิภาพแบบใดเว้าให้ฟังแน่ว้าวเอกสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มันสิไปซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยดินที่มันแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถฟื้นฟูให้ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ดีนะครับเฮ็ดให้พืชเฮาเจริญเติบโตได้ดีจังเขายังสิโอ้ยแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเกียวผลได้อีพอยแม่นะครับต้นแข็งแม่งบ่กวนนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่บ่มีมิดรีบมิดฟอดอกอีแม่เอ้ยมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆบ่รีบบ่ฟอย่ำไปสีจังสิมิดเฮ็ดโอ้ยซวยอยู่นะครับบ่ฮักคอลอแคแลเด้ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงครับกระสอบนึงราคาก็บ่แพงคุณสมบัติและความพิเศษนี่เกินกว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับบ่ว่าดินอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทาอยู่หัวอยู่สวนสิเป็นดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามดินมีปัญหาอยู่สุปีปลูกหยังก็บ่งามพืชเป็นกระล่องกระแล้งพืชเบื่ออาหารพืชบ่กินปุ๋ยใหญ่มาแล้วก็บ่แข็งแรงต้นบ่แข็งแม่งก็กวนโอ้ยสารพัดแนวมากวนคิดกวนใจในไฮในหน้าในหัวในสวนอีพอยแม่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับสามารถนำไปผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับบ่ว่าสิเป็นสูตรแตกกอสูตรรับร่วงรับผลผลิตสูตรพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมลำกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางผ้าล่าพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลผสมได้เบิดอีพอยแม่นะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินนะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับให้น้ำมาผสมในอัตราส่วน2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบครับเอามาคนโคเลโคเลกับปุ๋ยเคมีรุ่นใดก็ได้สูตรใดก็ได้นะครับอีก1กระสอบนะครับคนโคเลโคเลเข้ากันแล้วเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่คุณภาพนี่โอ้อยู่ในดินได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้ซอยปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินร่วนซุยหากพืชหากินได้ไกลหากง่าวหากไงหากินไกลต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนต้นเขาแตกกอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวท่นเขียวจนหอดมือเกียวนะครับทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนได้ย่างขนาดหอดมือเก็บเกียวนี่ติโอ้ยเขาบ่มีมิดรีบมิดฟอต้นพืชอุดมสมบูรณ์อ้อยนี่มีแต่ลำทอแขนนี่ยางพารากีดจังสิโอ้ยแลนน้ำกลมีดรีดๆๆผลได้บ่ธรรมดานะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพอยแม่แต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นเด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากลดต้นทุนอยากเพิ่มผลผลิตอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวเขาเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโต ของปุ๋ยเคมีที่เป็น

0: ปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคระแกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคระแกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าหากพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคระแกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองหรือมีอาการใบไหม้ความต้านทานต่อโรคและแมลงก็จะลดลงกรดอะมิโนค่ะมีส่วนช่วยในการสร้างสารที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคและแมลงถ้าหากพืชขาดกรดอะมิโนจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: โซเล่หวั่นใจชาวนาโซเล่
0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกกับใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วก็ไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นอันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อโซเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์หญิงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านไหนเสียเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมชื่อนายชัยหาญพันธขาม
0: ครับผม
1: ชื่ออีเหลียงชื่อว่าพยา

0: อยู่บ้านหนองโนทองหมู่2
1: ครับผม
0: ตำบลเจ้าเล่าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
1: ชื่อว่าคุณพ่อใช้หานพันนาขามชื่อเรียนชื่อพ่อยาย
0: เนาะ
1: คุณพ่อพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่เป็นไฮไวเนาะ
0: เป็นไฮไวเด้บางนี
1: ่ปลูกแค่ไรอีพอปีนี
0: ่ช่วงนี้นี่มันได้ปลูกอยู่4ไร่อยู่ทั้งพูดอีก9ไร
1: ่โหอยู่นี่4ไร
0: ่อ
1: ยู่อีกมองนึง9ไร่
0: 9ไร
1: ่เป็น13ไร่บัดนี้ถามคุณพ่อก่อนไฮไวเฮานี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเบิ่งแย่งไฮไวเฮาแต่กี
0: ้แต่ก่อนแต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปครับ
1: ใส่ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋เนี่ยอีพอ
0: ปุ๋ยตลาดทั่วไปมันก็ถึงราคาแพง
1: ครับราคาแพงมานี่ถามอีพ่อก่อนไปรู้จักอะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ไปรู้มาแต่ทั้งใด
0: นอนฟังวิทยุว่ะก็เลยว่าเขาจะว่าปุ๋ยสูตรนี่อันนี้อันนี้มันดี
1: ครับ
0: จากโซเลพัดนี
1: ่ครับ
0: ก็เลยเอามาลองเบิ่งใช่แล้วเดี๋ยวนี้นี่โซเลพัดเข้าทางงามอีหลีบ้านถ่อไปตามเห็นมาเบิ่งนี่มันบ่เป็นจังซี
1: ่โหตั้งแต่ไปผ่านมาบ่เป็นจังซี
0: ่บ่เป็นจังซี่บัดใช้โซเลพัดมานี่โอ้พ่อใจหลาย
1: พ่อใจหลาย
0: พ่อใจหลายครับ
1: ในใส่หน้าเขาเคยเอาไปใส่บ
0: ่ใส่หน้าเขาปีที่แล้ว
1: ครับผมเป็น
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้หน้าหมูผมมันมองไปหน้าปังเนาะ
1: ครับ
0: ปีที่แล้วนั่นโซเลพัดเป็นบ่เอาไปใส่หน้าเขาอู้ยสุดยอดเลย
1: มันเป็นยังไงพ่อ
0: วานลงแล้วปุ๊บหน้าเขานี่คันธรรมดาปุ๋ยทั่วไปมันสิเขียวอ่อนใบปกมันสิเป็นแม่งไม่เจาะแม่นบ
1: ่ครับ
0: บานี่ใส่โซเลพัดนี่
1: ครับ
0: วานลงไปนี่มันก็สิเขียวไปเรื่อย
1: ๆโหเขียวเรื่อย
0: ๆใช่ได้ดวน
1: ครับ
0: เขียวใบตองอ่อนเขียวใบหญ้าข้านี่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบานนี่เวลามันถอกมันเป็นยังไง
1: มันเป็นยังไงอีพ่อ
0: มันเป็นยังไงที่พ่อแม่เพิ่นว่าขันมันเขียวหลายตะกี้แม่นบ
1: ่ครับ
0: เขาเจ้าสิเอิ้นว่าโรคตายไผ่แม่นบ
1: ่ครับผม
0: แต่ว่าโซเลพัดนี่บ่มีเลยคำว่าตายไผ
1: ่บ่มีเลย
0: บ่มี
1: บอกถึงเรื่องผลผลิตได้ผลผลิตเพิ่มหลายบ
0: ่เพิ่มตัว
1: แม่นบ
0: ่ปีนี้นี่เฮ็ดหน้า6ไร่ปีนี้ได้8อุ้มมันก็หลายกว่าเก่าแม่นบ่
1: ครับ
0: แต่เก่านี่6ไร่มันก็ได้4อุ้ม5อุ้มแม่นบ
1: ่ครับผม
0: ปีนี้ได้8อุ้ม6ไร่ได้8อุ้ม
1: 6ไร่ได้8อุ้มตั้งแต่กี่ได้4 5อุ้ม
0: 4 5อุ้ม
1: ครับผม
0: เออย้อนใส่โซ่ได้พัด
1: ยังสิใส่อีกบ่โซ่ได้พัด
0: สิใส่อีกตลอดไป
1: โหสิใส่ตลอดไป
0: ครับสิปลูกมันสิเอาโซ่ได้พัดมาใส่คือเก่า
1: โหแสดงว่าม
0: าลองพื้นเด้
1: ถือโค้งถือไก่แห้ง
0: มันถือใจ
1: คันถือโค้งถือไก่แนวนี้พญายืนยันไว้สีใส่ต่ออยากให้คุณพ่อให้นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพัดคืออีพอนี่บอกเพิ่นฟังคักๆอีกเทื่อนึงครับอีพอเชิญครับ
0: ครับพี่น้องเอ้ยผมนี่คันชื่อบ้านนอกอาว่าพญายเด้อ
1: ครับ
0: ชื่อจริงก็นายชัยหันพนขามตามผมตะกี้มาเฮาก็เฮ็ดไปธรรมดาแต่ก็เฮาใส่ปุ๋ยอันนั้นอันนี้ตามท้องตลาดผลผลิตมันก็บ่ได้ปานนี
1: ้ครับ
0: ถ้าพัดผมมาใส่โซเลพัดนี
1: ่ครับผม
0: เฮ็ดหน้านี่ก็ได้หลายกว่าเก่านั่นล่ะผมก็เลยบอกว่าให้พี่น้องครับผู้ที่ฟังรายการอยู่เดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: เออให้ซื้อโซเลพัดมาใส่เข่าใส่มั่นใส่อ้อย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผมเบิ่งแล้วผมใช้ปุ๋ยท้องตลาดนี่ก็ได้ซ้ํานั่นล่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอยู่เดี๋ยวนี้นี่ผมไม่ใช้โซเลพัดนี่ได้กําไรออกมาหลาย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: 6ไร่ได้8อู้บุญ
1: ครับผม
0: เข่าได้เข่าได้นี่ให้มาใส่นําผมแน่
1: ครับผม
0: พอว่าเฮาเป็นเกษตรกรนํากัน
1: ครับ
0: เฮาหาแนวจังซี่ล่ะมาใส
1: ่ครับผม
0: ครับ
1: นี่คือเสียงจากปากคุณพ่ออายนะครับ
0: อ
1: ยู่บ้านหนองนูทอง
0: บ้านหนองทองหมู่2
1: หมู่2ตําบลเสาเหล่าอําเภอหนองศรีจังหวัด
0: กาฬสินธุ
1: ์ครับผม
0: นะครับ
1: สําหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้ซ้ํานี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายๆคือพ่อยายอยากให้ดินร่วนซุยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิว
0: มิ
1: กโซเลพัดนะครับสําหรับมื้อนี
0: ้
1: มีความสุขสู่ผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ม
0: าใส่น้ำผมบ้างด้วยครับมันดีนี้โซเลพัดโซเลพัด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัย

0: จังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: 7มีด8มีดจังสิเต็มโป๊สู้เล่พ่าราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพู่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทาง

0: 索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043แปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองคำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียอยู่กันมาโดนเติบละจนว่ามีลูกเรื่องการบงการบ้านกะบ่ค่อยได้พลาดว่าสันเถาะผู้พ่อบ้านก็ได้หลังจากที่อยู่กันมาโดนเติบจนวันได้ลูกได้เต้าผู้ผัวก็ออกล่ายสันตัวกะบ่ค่อยประพฤติปฏิบัติแล้วเรื่องการบ้านเพิ่นกะพยายามหยันผู้เมียอยู่เรื่อยว่าสันเถาะมีอยู่มือนึงหลังจากผู้เมียเนี่ยอาบน้ำแล้วก็เอาผ้าขนหนูกระจมอกย่างออกมาจากห้องน้ำผู้ผัวก็เอามือไปจับหน้าท้องแล้วเพิ่นก็ว่าคันมองนี่มันแข็งๆจักน้อยก็สิบ่จำเป็นต้องนุ่งสุดหัดหน้าท้องดอกพะนะเพิ่นว่ามือลุ่นผู้เมียอาบน้ำออกมาเพิ่นก็ไปจับหน้าเอิกเมียแล้วก็ว่าถ้าหากว่ามองนี่มันแข็งๆจักน้อยกะสิบ่จำเป็นต้องใส่ยกส่งเสริมเล็กดอกเนาะพะนะผู้เมียก็เก็บความแค้นไปในใจว่าพอเมื่อรุ่นมาเพิ่นก็ให้ผู้ผัวเข้าห้องน้ำก่อนผู้ผัวก็อาบน้ำเรียบร้อยเพิ่นก็นุ่งผ้าขนหนูยางออกมาผู้เมียก็ยางสวนเข้าไปแล้วก็เอามือจับอันนั้นเพิ่นละแล้วก็ว่าถ้าหากว่าหม่องนี้มันแข็งๆจักหน่อยคอยกาสิบ่ต้องแล่นไปหากินข้างนอกดอกเนาะท่านะ
2: เอาหมุนม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้อเอาเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดจังเต็มโปะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะ ก็บ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์

40122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่งนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่สักเราพาเมียไปหาหมอเมียเราเป็นเบาหวานคนซื่อแน่ว่าเมียเล่านั่นพอไปหาหมอหมอก็ทำการตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วก็เอิ้นไปเว้าให้ฟังเศร้ากินข้าวเหนียวเด้อให้กินข้าวเจ้าแล้วกาประเภทแป้งเดกาเศร้ากินโดยเฉพาะแนวไหนที่มันมั่นเศร้าเลยพนะแล้วบ่มั่นใจแล้วก็ถามอีกอันแนวไหนที่มั่นเนี่ยบ่ได้เลยบ่พนะหมอก็บอกว่าห้ามเด็ดขาดโอ้ยอันพวกแป้งนี่พ่อสิอดได้อยู่ดอกแต่ว่าเรื่องมั่นนี่ขึ้นอยู่กับเท่านั้นเด้ออีฉันจังใดก็ได้พนะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังละคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนเสริญกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะ ขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษร่าย้อยร่าดำร่าชมพู่เจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: นักเรียนผู้หญิง2คนอยู่ป .5 ป .6 นี่ละเพิ่นเว้ากันผู้หนึ่งก็เว้าให้ฟังว่ามื้อวานนี่คุณครูให้เงินเฮา50บาทค่าอีหยังว่าซั่นหมู่ถามเพิ่นให้เฮาขึ้นเก็บบักม่วงให้ว่าซั่นอันตอนขึ้นนั้นนุ่งกระโปรงหรือนุ่งกางเกงหมู่เลยถามซ้ำว่ากานุ่งกระโปรงนี่แล้วว่าซั่นหืออันนั้นครูรอเบิ่งกางเกงในมึงเด้อนั่นหั่นน่ะมือรุ่นมาเพิ่นก็มาเว้าอ้างโมอีกแหละด้วยความมั่นใจว่าอันมือนี้คู่ให้เฮาขึ้นเก็บบักม่วงให้อีกแล้วแต่ว่ามือนี้เสียใจจ้างก็บ่เห็นกางเกงในเฮาว่าซั่นตัวนุ่งกางเกงว้อมติบ่กะนุ่งกระโปรงนี่แล้วเอ้าคือสิบ่เห็นเฮาบ่นุ่งกางเกงในคู่เลยบ่เห็นท่านะ
2: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้

0: ยาสาซีเรียดคักหลายคอยเป็นคอยปายเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
1: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
0: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่จ่ายบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุกขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโยมเป็นเสียงเดียวกัน
0: กรีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
1: ่มาแล้วบาวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
0: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทอง
1: ขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่ยากได้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมโมนี่นี่จิบจ้อย
0: โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็จะทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: ก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
0: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อจังใดกับเกรงกลางเข้ามา0438401222รัวร้านค่า

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีแม่หมายสองคนเพิ่นเป็นมูกันผู้หนึ่งนี่เป็นหมายมาโดนแล้วกาสิช่ำช่องแน่ธรรมดาละคนเป็นโสดไว้ท้องซะแล้วเรื่องเมื่อนั้นกาเป็นเรื่องธรรมดานั่นละแต่เพิ่นหั่งมีทางออกเพิ่นมีมองแก้อยู่เรื่อยว่าสันซะผู้หมายไม่ผู้นี่กับบ่ท่านประสีประสาไม่อยู่มือหนึ่งเพิ่นสิพากันไปเที่ยวซึ่งก่อนสิไปนั่นเพิ่นก็เว้ากันเพิ่นถามกันดอกอันเฮาสิฮู้ได้จังไดว่าผู้ชายผู้ใดนี่ผู้ใดสิใหญ่ผู้ใดสิน้อยว่าซั่นผู้เซียนเพิ่นก็เลยว่าสังเกตเบิ่งรองเท้าเด้อคันผู้ใดรองเท้าใหญ่ของก็สิใหญ่ว่าซั่นและเพิ่นก็พากันออกไปเที่ยวพ่องานเลิกแล้วเพิ่นก็ได้กิ๊กมาผู้ละคนตัวก็พากันไปเปิดรีสอร์ทนอนซั่นตัวผู้ละห้องอันผู้แม่ห่างไม่นี่ได้ผู้บ่าวมาล่องเท่าคู่บักไงเด้ตามที่หมู่เพิ่นแนะนำนั่นละหลังจากที่อาบน้ำอาบทากันเป็นที่เรียบร้อยนัวเนี่ยนัวเนี่ยกันสันตัวมันบ่แม่นยังที่คิดซะแล้วแต่ว่าก็จำใจเนาะได้มาแล้วพอตื่นยามมื้อเช้ามาเมื่อฮอดบ้านเพิ่นก็กระซิบถามกันเด้เป็นจังไดของเธอว่าสันหูล่องเท่าขี่ตัวพะนะ
2: อ้าวมันหมูวันผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาล่าพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลา

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: คิดเคิงขึ้นซื้อลื้อซ่าเกี่ยวกับการตัวคนว่าสันเถอะให้ว่าตัวอียังอียังกับบ่มีพลาดว่าสันซะตัวผู้ใดเขาก็เสื้อเบิดแกก็มีวิธีนะคนหัวแหลมถ้าลังเทียตัวเอาเงินเอาค่ำตัวเอาของคนสารพัดนั่นล่ะจนว่าไทบ้านไทเมืองเขาสร้างให้ว่าศัตรูรอบทิศว่าสันซะเพราะว่าตัวเอาของเขาเด้มาช่วงนี้แกก็ตัดสินใจว่าสิบ่ตัวผู้ใดอีกย่านบาปว่าซั่นเถาะมื้อนี้แกก็ย่างไปเล่นนอกท้องบ่อยากพ่อผู้ใดบ่อยากตัวเพราะเอิ้นก็ย่างผ่านหน้าแม่ใหญ่ไล่ว่าซั่นเถาะแม่ใหญ่ไล่นี่กะอยากล่องเกินทิศเคิงบังเด้เขาคือซาคือลือคักแท้ว่ามันตัวคนเก่งแล้วก็เลยย่างมาดักทางทิศเคิงเคิงเขาก็มึงตัวคนเก่งแท้ใส่ล่องตัวกูบังกันนะว่าไม่ฉิดตัวเด็กจะคนงูติว่าสั่นอย่าให้ตัวถอยไม่ไงมันบาปให้ตัวรอดขยันขย่อเขาอยู่นั่นละทิดเคิงกาคือลำคาญซะแล้วใส่มึงล่องตัวกูล่องสางก็ดูมีปัญญาบ่พะนะทิดเคิงก็เลยว่าผู้ใดซาว่าให้ตัวล่องสางตัวบัดล่องผู้ใดฉิดตัวใดตัวบัดขึ้นพุ่นตัวมันจังแมนพะนะว่าแล้วไม่ใช่ไล่กะอยากล่องเนาะกะเลยล่องไปในสางพอล่องไปแล้วแล้วก็บอกว่าเอาตัวกูขึ้นดูบาดนี่พะนะเอาคอยตัวให้เจ้าล่องแล้วเจ้าสิขึ้นบ่ขึ้นกะเรื่องของเจ้าแล้วพะนะ
2: ว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทย้อยทย้อยว่ากันไปหัวเตินหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเฮ้ยเอาเมื่อยกับผักเศร้ามีแห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ยเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวสิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยาง

อักนำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพี่เมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นใส่ให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผตัวใดบ่าวสิทนรับร้องด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์043840122เก็บเงินปลายทางร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

อเยจงเรามีลูกชายผู้หนึ่งก็ขี้ดื้อเติบเด้หมอนี่ก็ได้ให้ว่าเคี้ยวว่าซั่นซะช่วงนี้น้องเมียต้องมาอาศัยอยู่นําเพราะว่าสิเฮียนต่อลูกชายเล่ากะน้องเมียก็วัยรุ่นคือกันต่อมาผู้ลูกชายก็สิด้วยความเคี้ยวนั่นละไปติดโลกมาตาข้างนอกซะแล้วก็มีอีหยังกําหน้าเจ้าของก็ติดไปนําก็ด้วยความที่อับอายบ่กล้านั่นล่ะก็เลยเว้าให้พ่อฟังขอลองให้พ่อไปเอายามาให้กินแน่ว่าซั่นผู้พ่อก็เลยไปโรงพยาบาลก็เลยเว้าสู่หมอฟังหมอก็เลยจัดมาให้2สุดผมขอจัก4สุดซะครับคุณหมอผมก็ไปติดจากน้องเมียมานําครับพนะหมอก็เลยจัดมาให้อีกเป็น3สุดผมขอจัก4สุดซะครับว่าซั่นเอ้าก็ติดน้ำกัน3คนกับ3สุดนั่นล่ะเราก็เลยว่าลูกชายผมเอามาติดน้องเมียแล้วก็ผมก็ไปติดจากน้องเมียแล้วคุณหมอคิดว่าเมียผมสิเหลืออยู่ติพานา

วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไวว่ามีสารตกข้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นยอดน้ำกดลงไปค้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดตั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ้งใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองอ้าวฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ทหารเกณฑ์หมอหนึ่งมีหน้าที่ยืนเฝ้าประตูหน้าห้องทำงานผู้พันเพิ่นก็ยืนเฝ้าจังสันเสมอแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็คือก่อนที่ผู้พันสิเข้าห้องก็สิมักตบหัวเป็นประจำว่าซั่นเถาะสิคอยแน่สิแห้งแน่ก็แล้วแต่จังหวะพอตบหัวปั๊บกาแฟแก้วนึงว่าซั่นก็เป็นจังซี่มาตลอดนั่นละมีอยู่มื้อหนึ่งผู้พันมีโอกาสเข้าวัดและก็ไปฟังเทศก็จังฮู้บาปบุญคุณโทษในใจก็เคิดเลียตนทหารลูกน้องเจ้าของเคิดเลียตนทหารลูกน้องเจ้าของพอกลับมาฮอดหน้าห้องผู้พันก็บอกว่าสาบานต่อไปนี้สิบ่มีการตบหัวเด็ดขาดพะนะพอทหารหมอนั้นได้ยินแกมีการทมน้ำลายใส่แก้วกาแฟผู้พันเด็ดขาดผมสาบานฮะนะ
2: ผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮาก็

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ท่านผู้มีเกียรติครับในวาระที่คาราบาวจัดคอนเสิร์ต20ปีนะครับพวกเราเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งเหมือนกับเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของคนที่มีอายุประมาณนี้นะครับ20นะครับ20เศษๆนะเสียงเพลงไม่มีวันตายครับ

0: ขอบคุณออเคสตรามากครับขอเสียงตบมือให้กับออเคสตราของเราครับอำนวยการโดยคุณนั่นนะครับขอบคุณมากครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: จ็บกระดองใจแท้ๆไอ้หมดเลย
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการฝึกกองเรือปฏิบัติการเฉพาะกิจที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพร้อมชม
3: ในการปฏิบัติภารกิจทางทหารและการรักษาความมั่นคงทางทะเลจากนั้นนายกรัฐมนตรีตรวจศูนย์บัญชาการช่วยผู้ประสบภัยกองทัพเรือณสนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข15หาดยาวชมการสาธิตการแพทย์สนามและการกู้ภัยเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตและภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตรวจเยี่ยมกองทัพเรือในวันนี้ทำให้ทราบถึงศักยภาพของฐานทัพเรือที่มีความเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยของชาติรวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอีกทั้งกำลังพลมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งขณะที่ด้านยุทโธปกรณ์แม้ที่มีประจำการอยู่จะมีความพร้อมแต่ก็ต้องจัดหาเพิ่มเติมเนื่องจากบางชนิดจำเป็นต้องปลดระวางแล้วประกอบกับสถานการณ์ของประเทศมีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและอธิปไตยจึงต้องหารือกับผู้บัญชาการเหล่าทัพว่าสมควรต้องจัดหายุทโธปกรณ์มาเสริมความมั่นคงให้กับกองทัพอย่างไรบ้าง
4: ศักยภาพความรู้ความสามารถนี่เราไม่เป็นรองใครอยู่แล้วนะครับเสด็จเตี่ยได้วางรากฐานมาเป็นอย่างดีไม่ใช่ลบทางน้ำอย่างเดียวนะครับยังสามารถที่จะทำการยุทธ์ทางบกได้ด้วยช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยบรรเทาสาธารณภัยได้ด้วยแล้วก็ป้องกันอธิปไตยของชาติได้ด้วย
5: ถ้าเรามีแสนานุภาพที่ดีอันนี้ราศัตรูเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาลุกรานเราไหมเราก็ต้องให้การสนับสนุนเราทัพของเรา
3: ส่วนกรณีที่ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อ้างว่าถูกยิงจากบนเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่มีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเนื่องจากอำเภอจะแนะเป็นพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกซึ่งให้อำนาจแม่ทัพภาคที่4เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เบื้องต้นทราบว่าแม่ทัพภาคที่4กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องพิจารณาสถาน

0: สถานการณ์อย่างรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเนื่องจากปัญหาในพื้นที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยที่เชื่อมโยงกันการดำเนินงานต้องครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการเมืองยาเสพติดการลักลอบขนสินค้าและค้าสินค้าหนีภาษีอาชญากรรมรวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งล้วนส่งผลต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังตรงจุดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดเงื่อนไขของปัญหาและนำไปสู่ความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับรองประธานวุฒิสภามองว่าการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ต้องบูรณาการงานด้านข่าวกรองควบคู่การใช้มาตรการป้องปรามพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ว่ามีความซับซ้อนและจำเป็นต้องบูรณาการงานด้านการข่าวจากหลายหน่วยงานทั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติกอรมน.ภาค4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญคือการนำข้อมูลข่าวสารมาประมวลวิเคราะห์และเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้มาตรการป้องปรามทั้งการลาดตระเวนการแสดงกำลังและเทคนิคทางทหารเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายมีโอกาสลงมือและมีเส้นทางหลบหนีทั้งนี้งานข่าวที่มีความแม่นยำควรเกิดจากการสร้างความไว้วางใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติการเพื่อยับยั้งและระงับเหตุรุนแรงได้ส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างการใช้เฮลิคอปเตอร์ยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสไม่ทราบรายละเอียดและในช่วงที่ตนเองดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค4ไม่เคยใช้เฮลิคอปเตอร์ขึ้นปฏิบัติการเนื่องจากไม่มีความจำเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟ
1: พันเอกนพดลพรหมมากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46มอบหมายให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จัดกำลังพลลาดตระเวนและตรวจสอบเส้นทางรถไฟรวมถึงจุดเสี่ยงและพื้นที่ล่อแหลมในความรับผิดชอบเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของขบวนรถไฟและประชาชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและประชาชนที่สัญจรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบสิ่งผิดปกติหรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยใดอย่างใดทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46ยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟอย่างเข้มงวดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติสั่งดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรวม 1,767 รายมีโทษหนักจำคุกสูงสุด10ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทพร้อมเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปี
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารการดำเนินงานทางกฎหมายโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ผ่านมาพบมีผู้สมัครบางรายขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแต่ยังคงสมัครรับเลือกซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครสว.ดังกล่าวตามมาตรา74แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561โดยแบ่งเป็นมติจากการประชุมครั้งที่46ทับ2569จำนวน 1,605 รายและมติจากที่ประชุมครั้งที่51ทับ2569เพิ่มเติมอีก162รายรวมทั้งสิ้น 1,767 รายสำหรับบทลงโทษตามมาตรา74ระบุไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่ได้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกไม่ว่าจะด้วยเหตุใดแต่ยังคงสมัครรับเลือกต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีและปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาท รวมทั้งให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีทั้งนี้หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสว.ศาลจะมีคำสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยขณะนี้สำนักงานกกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีพร้อมประสานสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือสอบถามได้ที่สายด่วน1444ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังที่นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามสดกรณีถูกเชื่อมโยงคดีหัวเลือกสว.และอยู่ในกลุ่ม229คนที่คณะไต่สวนชุดที่16สรุปว่ามีมูลความผิดพร้อมเรียกร้องกกต.เร่งส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลโดยใช้เกณฑ์ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีระบุเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่ม
3: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ติดตามเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลแถบภูเขาแม่น้ำเลนเดโคลาและแม่น้ำโคเตโคชีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตราชูวาฝั่งเนปาลและเขตจีหลงฝั่งทิเบตสาเหตุเกิดจากหิมะและก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำแม่น้ำเลนเดจนเกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนจะพังทลายและปลดปล่อยปริมาณน้ำปนตะกอนมหาศาลทะลักลงสู่ภูเขาโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริการะบุว่าแรงสั่นสะเทือนขนาด 4.4 ที่ตรวจพบในตอนแรกสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าเกิดจากมวลดินและหิมะถล่มเองไม่ใช่แผ่นดินไหวตามธรรมชาติส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและสูญหายจำนวนมากทั้งในฝั่งเนปาลและทิเบตส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในเส้นทางแสวงบุญไกรลาดมานัสโลวาก
0: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกาฏมันดุประเทศเนปาลภายหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณแม่น้ำโพเตโกสิในเนปาลเขตเมืองราสุวานูวาโกดดาดิงกอคาและจิตวันเมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย95คนด้านนายดนวิทย์ภูลสวัสดิ์เอกอัครราชทูตไทยณกรุงกาฏมันดุกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตได้ติดตามเหตุดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเนปาลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของคนไทยในพื้นที่และขอให้คนไทยในเนปาลติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่ประสบภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทยยืนยันเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทุกมิติพร้อมวางแนวทางฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายเพื่อให้คืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
4: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งได้จัดส่งเครื่องจักรกลและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักด้านการดูแลประชาชนจัดหาอาหารปรุงสุกและอาหารสดและบริการด้านสาธารณสุขเข้าดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพังสำหรับแนวทางการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายได้เร่งรัดการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยระบบประปาส่วนภูมิภาคที่ได้รับความเสียหายคาดว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้สมบูรณ์ภายใน3วันส่วนประปาหมู่บ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนอุปกรณ์แก่ท้องถิ่น ขณะที่ระบบไฟฟ้าระดมช่างเร่งฟื้นฟูสายส่งหลักเพื่อทยอยจ่ายไฟเข้าบ้านเรือน

0: ชาชนนอกจากนี้ยังส่งทีมวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก่อนอนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขณะที่เตรียมใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยล่วงหน้าน
2: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคเหนือโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านว่ารัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผ่านระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อติดตามสถานการณ์และจัดสรรกำลังพลเครื่องจักรและความช่วยเหลือไปยังพื้นที่วิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคโดยขณะนี้ไฟฟ้าและประปาส่วนภูมิภาคได้รับการฟื้นฟูแล้วทั้งหมดขณะที่ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับมาตรการเยียวยาเร่งด่วนทั้งเงินช่วยเหลือค่าครองชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทและเงินช่วยเหลือด้านเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่มที่นอนรวมถึงค่าซ่อมแซมบ้านตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมระบบเตือนภัยโดยบูรณาการข้อมูลเซ็นเซอร์ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนข้อมูลดาวเทียมและข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อแจ้งเตือนเมื่อพบฝนสะสมบนพื้นที่สูง 50-60 มิลลิเมตรภายใน2ชั่วโมงพร้อมใช้เทคโนโลยีไรด้าสำรวจลำน้ำและภูมิประเทศเพื่อระบุจุดเสี่ยงและเพิ่มเวลาการเตรียมตัวของประชาชนโดยบางแห่งสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ประมาณ2ชั่วโมง
3: ประเด็นของการที่น้ำเนี่ยลงไปที่บริเวณเขาตัวเซ็นเซอร์ของชนประทานเนี่ยอาจจะเห็นไม่ครบเพราะฉะนั้นเราใช้เซ็นเซอร์ของทางสสน.นะครับกับทางบางภูมิภาคที่มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับเซ็นเซอร์โทรมาสในบริเวณ1 2 3ถ้าเกิดสมมติว่ามีปริมาณน้ำฝนที่ลงมาค่อนข้างเยอะ50ถึง60เนี่ยในปริมาณประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะมีการแจ้งเตือนตรงเนี้ยทางสสน.วอลลุ่มนะครับร่วมกับปภ.และกับกรมอุตุเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันแล้วก็มีการประมวลผลทันทีนะครับแล้วก็กรมอุตุเนี่ยจะมอนิเตอร์เรื่องนี้24ชั่วโมงนะครับในช่วงที่เราเฝ้าระวังอยู่
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะกลางและระยะยาวรัฐบาลเตรียมขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดภายใน4เดือนรวมถึงผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในลำน้ำสาขาชวิสาประทุมมารายงาน
1: การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประสบความสำเร็จช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า350ล้านคนมีโอกาสมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงผลการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องว่าขอบคุณ11ประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศคู่เจรจาองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนจากประเทศอาเซียนบวก3ได้แก่จีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงตัวแทนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำให้การประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมไทยในฐานะเจ้าภาพสามารถสร้างความร่วมมือที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงช่วยให้แรงงานอาเซียนกว่า357ล้านคนมีโอกาสมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้รับความเชื่อมั่นในตลาดแรงงานโลกและใช้ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเร่งปรับปรุงกฎหมายขยายสิทธิ์ให้อดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถออมเงินต่อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายในการขยายสิทธิ์ทางเลือกการบริหารเงินเพื่อวัยเกษียณหรือออมต่อสำหรับอดีตสมาชิกและข้าราชการบำนาญสามารถนำส่งเงินเข้ามาออมกับกบข.ได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางการเงินซึ่งจากการสำรวจสมาชิกร้อยละ80ถึง90สนใจจะนำเงินกลับมาออมต่อ ขณะนี้คณะทำงานย่อยพิจารณาการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการหรือบอร์ดและเสนอกระทรวงการคลังต่อไปโดยการแก้ไขกฎหมายนั้นจะขยายสิทธิ์ตามกฎหมายด้านสมาชิกเช่นให้อดีตสมาชิกนำเงินก้อนกบข.ที่ได้รับตอนเกษียณกลับมาให้กบข.บริหารต่อให้สิทธิ์อดีตสมาชิกส่งเงินบำนาญรายเดือนหรือเบี้ยหวัดกลับมาให้กบข.บริหารหรือจัดสิทธิ์สวัสดิการให้แก่ผู้ออมต่อรวมถึงการพัฒนาทางเลือกการบริหารเงินหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลให้ความสำคัญกับสิทธิประโยชน์และปรับปรุงระบบการให้บริการรองรับความหลากหลายเพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเสมอภาคภายหลังการบังคับใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้บุคคลทุกเพศที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีสถานะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายและได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกรณีเสียชีวิตบำเหน็จชราภาพค่าทำศพสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขและจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิทธิให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อชานธุรกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
9: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการเนปาลออกแถลงการในวันนี้ที่ยืนยันว่ามีผู้ประสบภัยอย่างน้อย826รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ400รายยังคงสูญหายจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายอย่างไรก็ตามทางการเนปาลคาดการว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกทางด้านโฆษกกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า 5,000 นายเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวโดยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ125คนได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกำชับให้หน่วยกู้ภัยของจีนใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและมีผู้สูญหายอีก558รายนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านส่งจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประธานคณะรัฐมนตรีความมั่นคงและประเทศสมาชิก UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ร่วมกันประนามมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐโดยมาตรการเหล่านี้มุ่งขยายขอบเขตบังคับใช้กฎหมายและนโยบายต่างประเทศนอกเหนืออำนาจอธิปไตยของสหรัฐอเมริกานายอารักชียังขอให้นายกูเตเรสประเมินเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากมาตรการดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อการเข้าถึงอาหารยารักษาโรคระบบสาธารณสุขพลังงานของประชาชนชาวอิหร่านพร้อมย้ำว่าอิหร่านขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบ ค่าชดเชยและการเยียวยาจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางภาคตะวันออกและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาที สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0น้ำลงเต็มที่เวลา2นาฬิกา15นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา10นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา44นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา6นาที
10: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
13: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

าตรงลงน้องไผจะท้องเหือสนบ่มีมีลูกชูท้องขึ้นเหือเฮาทีนึงไผก็ใจตับตึงมีหน้าตึงดันสมจากบ้านมาแข่งทางไกลหัวใจลอยลำห้อง

ทำเคยว่ามาเมาลืมลงไอผมกลายเป็นผู้แพ้ของแชมป์แพ้เนี่ยเสียรักแล้วก็ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมดีขึ้นไม่เชิญหัวใจไหวหวั่น

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: สาธารณรัฐมอลโดวาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์และประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลโดวาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลโดวาได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นมาอย่างต่อเนื่องนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2535ข้าพเจ้ามั่นใจว่าด้วยเจตนารมณ์อันดีและความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะในด้านการค้าทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนวัดสีชมพูเขตหนองจอกและโรงเรียนเคหะทุ่ง2ห้องวิทยา1เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
2: กรมการศาสนาถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรศึกษาพระปริยัติธรรมสนับสนุนศาสนทายาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทยนายชยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยปีนี้กรมการศาสนาได้ดำเนินการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่กำลังศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจำนวน400รูปในระดับปริญญาธรรม3ถึง8ประโยคณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้พระภิกษุและสามเณรได้รับโอกาสทางการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระธรรมคำสอนได้อย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะการศึกษาพระไตรปิฎกและพระปริยัติธรรมนำไปสู่การพัฒนาศาสนทายาทให้มีทั้งความรู้และความสามารถในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้และเผยแผ่แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมทั้งนี้โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2556มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวมจำนวนกว่า 3,000 รูป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริสำคัญ2โครงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกพร้อมผลักดันบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นแบบชุมชนอนุรักษ์สร้างรายได้ยั่งยืนนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนงานในระยะถัดไปสำหรับการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเกษตรกรกับช้างป่าในพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกผ่านการปลูกไผ่น้ำเป็นรั้วธรรมชาติและส่งเสริมอาชีพทางเลือกเช่นการเลี้ยงพึ่งโพรงและการปลูกพืชเสริมรายได้เพื่อให้คนและช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลขณะที่การพัฒนาชุมชนบ้านสาละวะไลโวจังหวัดกาญจนบุรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับภูมิสังคมทั้งการทำเกษตรโรงเรือนปศุสัตว์และการผลิตกาแฟพร้อมเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชนโดยชูจุดเด่นของพันธุ์ข้าวป่าและพันธุ์ปลาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และเสริมความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการ5จังหวัดกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์วางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติน
3: ายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ณศาลากลางจังหวัดราชบุรีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และผู้แทน5จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการน้ำและกำหนดมาตรการเร่งด่วนรับมืออุทกภัยและภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกมิติโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์น้ำพบว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569จะมีปริมาณฝนตกสะสมสูงในภาคเหนือจนส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะเดียวกันอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในบางพื้นที่ที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้ทั้ง5จังหวัดปฏิบัติตาม4มาตรการหลักทั้งการติดตามสภาพอากาศและบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำอย่างเหมาะสมการตรวจสอบเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการสำรวจแหล่งน้ำสำรองและรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยตลอดจนการบูรณาการกำลังทหารปภ.ตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนางสาวชัชดาพรบุญพีรณัฐรองอธิบดีปภ.ระบุเพิ่มเติมว่าปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีและเขต4ประจวบคีรีขันธ์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยทั้งรถสูบส่งน้ำระยะไกลรถขุดเจาะบ่อน้ำตื้นและรถผลิตน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซ้อนในจังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์พร้อมทั้งประสานส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ทันทีหากเกิดสถานการณ์วิกฤตเพื่อให้ประชาชนอพยพได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: แม่ทัพภาคที่3ตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอำเภอปัวจังหวัดน่านเดินหน้าซ่อมแซมสถานศึกษาและสาธารณูปโภคพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกำลังพลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมฟื้นฟูสถานที่ราชการและสถานศึกษาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้ติดตามการดำเนินงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนบ้านซ่านคุรุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านตามแบบสปช105/29รวมถึงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานงานทาสีงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างการปรับปรุงห้องน้ำชายหญิงเพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมต่อการเรียนการสอนและสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการ50วันใช้งบประมาณ 610,000 บาทเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่22สิงหาคมถึง10ตุลาคมนี้ปัจจุบันมีความก้าวหน้าของงานโดยรวม 11.75 มีผลการดำเนินงานเร็วกว่ากำหนดตามแผนงาน 3.58 โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่3
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center
6: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ไม่ถึงใจอาบแป๊บเดียวกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080-979-8200 080-979-8200
3: กราบสวัสดีเอาสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนเด้อสำหรับคำขึ้นนี่มาพอกันคือเก่าเหมือนเดิมตั้งแต่2ทุ่มจนบ่ฮอด2ทุ่มเศษแล้วเด้2ทุ่มครึ่งจนบ่ฮอด3ทุ่มครึ่งเนาะสำหรับมือวันนี้วันหยังมือวันพฤหัสมันบ่มันบริหารสบอดีเนาะที่27แล้วด้วยนี่นะครับอืมนะบริเวณหลงมือเรื่องเว้นเมื่อขึ้นมาบ่จัดรายการกับมีคนโทรมานำนี้สีไฟอยู่ประมาณ10สายคนเดียวเพิ่นว่าอันบ่ฮู้จักเพิ่นนะเพราะว่านอนหลับฟังไปข้างมานอนหลับก็เลยบ่รู้ว่าซั่นเอ้ามื้อนี้ก็รายการคณะมีดมาปาดก็ยังเลียดย่อยสดๆอยู่เดี๋ยวนี้เอ้ยอ่อนซ่อนสัตว์นายสัตว์นายแสวงนะครับจัดรายการมากก็จะเงียบเงียบเงาเงาจะเป็นยังไงนะครับเอาหมายเลขโทรศัพท์ซื้อมาซื้อและสารกันได้ก็คือหมายเลข0809798200นะครับเอาสายแรกแหกหมันก่อนมาตะบอกเบื่อมากเลยนี่ฮัลโหลครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับ
4: ค่ะขอฟังเพลงนะคะอาย
3: ครับเพลงยังล่ะครับ
4: เอาเพลงอันยังก็ได้จะเอาเสนอหน้าก็ได้ได้เด
3: ้
4: อ
3: เสนอหน้าติ
4: ค่ะเอาทรงหมอกจักบาทนะคะอาย
3: ครับ
4: ค่ะทรงหมอกแม่เสริมแม่หน่อยแม่เพียงแม่พันเอ็ดแม่มามาแม่จอนแม่ตาลพี่สาว 2,000 ปีเด้ออายเด้อ
3: ครับผม
4: ค่ะแล้วก็ให้สาวกระสินนะแม่สาวเสือลายบ่าวบัดก็กี่โยดค่ะเอาไปเบิดทุกเส้นทุกสายทุกหมายเลขละอ้ายให้คุณนายเพิ่นได้อ้ายเด้อ
3: ครับผม
4: ค่ะรอๆหน้าไม้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: พี่น้องสาวสีทองคนสวยสิริโยบานกานับตะสิโกไปหน้าเงินใส่แห่งตะไหลนะครับอาศัยนี่เป็นจังใดฮัลโหลครับ
5: ฮัลโหลจ้า
3: ครับผม
5: ได้เสียงของฟังเป็นไงเด้อบ่าว
3: โอ้จะเป็นเสียงนางฟังสักเนาะ
5: จ้าเอาเป็นเสนอหน้าบ่าวเจ้าบ่าวนั่นกับกระเป๋าแหวนอันเครื่องทิ้งแม่บ่าว
3: กระเป๋าแหวนคือบ่เคยมีเนาะ
5: กระเป๋าแหวนเส้นหินแม่บ่าวคือมีอยู่ได้บ่าวร้องอยู่ว่าแม่นบ
3: ่มีดอกบ่เคยร้องจักเทีย
5: อาตมา
3: เพลงหยังจำซื้อเพลงผิดแล้วนี่นี
5: ่กระเป๋าแหวนเส้นหินแม่บ่าวบ่มีการเพลงใหม่มาขอจะเดินหางาขันเด้อว่าเด้อ
3: เออไงมีงาขามน้อยมีดวงสาวดวงจำปลาน้ำตาคนเลวกระท่อมทำใจฝ่ามืดบ่โดน
5: จ้า
3: ขอนแก่นเอิ้นน้องไส้หมอนเนือง
5: จ้าแม่พี่อ่อนตอนหน้าขันเนาะเด้อว่าบ่ได้ทันดนแล้วว่า
3: ครับ
5: จ้าเพียงของหมอบได้จ้า
3: เอาโลด
5: บ่แม่สาวผีท้องได้เด้อว่าเด้อ
3: ครับ
5: อันลูกก็แก้มาตะวันนายเลขวันเอ๋จะมาพ้นท้องให้น้องดังเด้อไอ้แม่จังหวะเนี่ยสาวเสียหลายเด้อว่า
3: ครับ
5: อายุ2004แม่มาเพื่อนน้องสีถามนะจ๊ะอาสาไปอาทิตย์นี้นั่งถามในไม่เชิงไม่เชิงก็ถามมาล้านกว่า
3: ครับ
5: ตายน้อยกันแล้วคือเขาหลับจ้าสวัสดีจ้าไม่เชิงฟังดู
3: โอเค
5: ยังกบว่าไม่ได้เขาและการหนูขึ้นหรือว่าแม่เพียงกับฟังที่ได้วางมันจะโชคหลับจ้า
3: ขอบคุณ
5: จ้าฟังเป็นสาวก็ได้จะเชียงหนักมัน
3: สวัสดีครับขอบคุณทั้งเมเทียงทั้งห้วยเพิงเนาะทั้งพุ่นกับคือที่ฝนตกบ่ฮึบ่ทันได้ตกเนาะทั้งพี่น้องทั้งอำเภอม่วง30พุ่นบอกว่าอันฝนตกเด้บ่ซั่นเนาะนะครับตัวนี้ฝนตกบ่ลืดถือเท่ามานะครับเนาะทางใดล่ะนี่พี่น้องทั้งจตุรภักพิมานขอเพียงกระท่อมกระท่อมทำไข่โอ้ทำใจนี่ดื้อจัดให้นะครับเด้ออย่าเพิ่งไปใส่เด้อกระท่อมทำใจก็ต้องทำใจมันอาจารย์ให้ก้อนกันแล้วกันเสนอหน้าให้ฟังนะครับก็ซ่อมทำใจจากพี่รองทางด่านพุ่นละทางล่องภูมิกับสืบสวนดงขังใหญ่โอ้ยขอมากเนาะขอบคุณได้อะไรกันแล้วกันน้องเองนิดนี่นะ

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200
2: เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์โทร080-979-8200
3: ขอบคุณไปทั้งคุณแม่วงเดือนนะครับพี่รองทั้งบ้านดอนเรือตำบลดอนโองพ่อชัยบรรวาโอ้ยแกฟังรายการอยู่ว่าถ้าว่าขอจักเทียประทันบอกยังแม่เพชรแม่เสริมกับหิกยักษ์คนยุดอกประสันเนาะเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยเอามาเบิ่งมากินเบิ่งกันนะแปรกล้วยจักกองกันนะเอาจักกองกับทรงบ่อทรงคือเก่าพี่รองเนาะนะครับทรงคือเก่าเนาะนะครับกินมื้อละเม็ดก็ได้เด้อตอนก่อนสินอนหรือ2เม็ดก็ได้นะครับก็ดีคือกันเนาะเอาฝากไปถึงสาวกาฬสินธุ์ค่อยขูนเด้อสิ่งของน่ะส่งออกไปแล้วน่ะจะฮอดมืออื่นเนาะนะครับแล้วก็มีผู้ใดอีกเนาะอย่าเด้อ 2-3 คนแล้วก็มีคุณแม่ลำลำไพ่บ่ฮะสิริปรีชากุลเนาะเอาสบู่มักนมเขาบ่ได้หลายเด้อนะครับเอาให้500ซั่นละบ่เอาค่าส่งน้ำดอกเพราะว่าเพิ่นสั่ง800เนาะนะครับแบ่งๆกันไปในช่วงนี้คันฟังอยู่มื้ออื่นก็รอรับกันแล้วกันนะครับเอาประชาสัมพันธ์พี่น้องให้ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิมีขอกฎหมายให้พี่น้องเบาให้พี่น้องฟังนะครับอยากฟังเรื่องหยังก็โทรมาถามก็ได้เนาะเอาสายหน้าไม้สายนี้ก็น่าไปสายล่ะไปสายไปสาย
4: โอ้ยน้ำบ่มีน้ำให้ต้น
3: เอา
4: เอ้ยบ่จะขอฟังเพียงอันนั้นแม่หัวหน้าบ่มีน้ำให้ว่ะ
3: เอาบ่มีน้ำให้กันจังได๋ก็เว้าก็เว้าบ่รถเปียกน้ำให้บ่น้ำให้ก็ได้
4: เอ้ยก็บ่ได้มาเป็นหมู่เลยเนาะ
3: เอ้าก็หมู่ก็สิฟังอยู่ตัวก็เว้าบ่รถเปียก
4: เอ้ขอฟังจิตลาเด้อหัวหน้าจิตลาเด้อ
3: เ
4: ตียงโมเด้อ
3: แตงโม
4: แตงโมได้ขนาด
3: ครับ
4: จ้าบอกสารน้ำเล็กเลยเด้อเมียสีทองให้เด้อ
3: ครับ
4: ใช่คุณจันให้เด้อจ้าเมียเสียไร่พร้อมเลยเด้อป่าเสริมคือจิบอยู่ดอกเนาะป่าเสริมป่าเลี้ยงไปวัดดอกเหมือนจ
3: ้
4: าเมียทองรอยเด้อเจียวเทียงเลยเด้อเมียมาเอพันเอสาวกระสีให้เด้อกับเมียบุญย่าง
3: สำงานกาชาติแล้วครับ
4: เล่นสวนเน้อเ
3: ปิดเสียงกันอยู่บ้าน
4: น้อมตันป่าใสเน้อเขาขี้อยู่เน้อสองพันสีเน้อโอ้ยวันนาว่าจะเอาเพิ่มมาไล่ให้เนี่ยแม่สักยังวันเดี๋ยววะ
3: ดีมาก
4: ความเพิ่มมาไล่ใครนักร้องอันร้องพวงไอ้ดอก
3: เพิ่มมาไล่ยังเหรอ
4: เพิ่มมาไล่พาดีแล้วเอาพาไปห้อง
3: ต่อยแ
4: บบสั้นโคตรมาละ
3: ครับออนไลน์ก็ได้ดอกจงมาทั้งออนไลน์เอา
4: เดี๋ยวค่า50บาทเด้อหัวหน้าเดี๋ยวสิส่งให้ดอกค่าหาคุณงามๆกัน
3: ครับ
4: น้ำไม้เราๆของแม่แม่นเด้อสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: นักออกสวัสดีจ้า
3: แม่น้อยครับบ่ฮู้จักอันใดหน้าไม้หลังไม้ก็เว้าอยู่นี่ก็เปิดวิทยุของก็เสียงกันแซวซะอยู่โอ๊ยเนาะเอาสไตล์ของแม่น้อยกับบ่จักยังดอกเล่ากันปลาไปหน้าไม้บ่ได้ก็ยังสิว่าบ่แม่นหน้าไม้อยู่นี่ครับนั่นก็เฮาก็เว้าจักเงินมันสิไปออกน้ําคนเนาะนะครับมันก็บ่ได้ออกปึ๊บปั๊บเลยเพราะว่าเฮาจัดรายการจัดอยู่คนละหม่องบ่ได้จัดอยู่สถานีวิทยุนะครับเฮาจัดคนละหม่องออนไลน์กันไปทั้งฟ้าพุ่นล่ะลัดปลาลัดโขกไปนะครับส่วนสิฮอดเนาะต้องเข้าใจตรงนี้เด้นะครับบ่แม่นว่าบอกแล้วมันสิออกเลยเนาะแม่นหยังเหรอผู้ใดเป็นหยังผู้ใดตกเฮียน
4: เราฟัง

0: ถ้าไม่ออกก็ได้เนาะ
1: เพราะเวรมื้อนี้มันกินได้มื้ออื่นผลได้จ้า
0: ไปวัดกันเพิ่นสิไล่หนีไล่กลับขึ้นบ้านแล้วเนาะ
1: จ้าพ่อคือแจ้งผู้สายได้จ้าเด้อถ้าใครผิดเราเป็นคนสินบ่แม่นเด้แม่นซื้อมาบ่ได้ไปเด้มื้อนี
0: ้สินบ่สินก็สินก็ซะ
1: แจ้งผู้สายแจ้งว่าดีจ้า
0: ครับอ้าวลงมือลงเว้นล่ะเด้อเอานะครับหลวงมือหลวงเว้นเขาบอกไปวัดจะเถียงเลยบอกว่าวันศีลโอ้ยไม่ต้องไปกันเลยดอกใส่บาทยังมือเศร้าจะหนาบ้านแต่ความพับว่าบินทบาทจะดอกเนาะนะครับบ่บินทบาทกับไปวัดเนี่ยสละอีไปวัดมากหาหยังไปวัดกันแล้วแต่สิหาหยังไปบ่มีหยังเอาแต่เข่าไปก็ได้ดอกพุ่นละพุ่นก็ว่าขันบ่ไปใส่บาทใส่หยังน่ะมูถ่ากินก็มีอยู่ผู้ใดล่ะผู้ล่วงลับไปแล้วเนาะซั่นเนาะนะครับอาสิบ่ไปเกิดไปขันจังซี่ติปฏิเอาก็สิวนๆเวียนๆอยู่นี่ล่ะว่าซั่นเนาะเอาอันนี้ก็หน้ามื้นโอ้ยหน้าไม้เด้อบ่แม่นหน้าไม
2: ้สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอ้ยบ่บ่
2: ส่ง
0: บ่
2: เปล่า
0: ส่งล่ะครับ
2: ส่งแม่นบ
0: ่ส่งหลอกมื้ออื่นได้ครับ
2: มื้ออื่นได้ซะ
0: อ
2: ย่าว่าให้แม่ฉันเด้ออ
0: ่ะแม่
2: ฉันนี่แม่นหน่อย
0: อ่ะแม่เธอก็ลงหน้าลงหลังเนาะ
2: เอาจังสี่ล่ะก็อายุหลายเนาะเจ้าของคิดว่าเจ้าของสิบ่อายุหลายจักเทื่อบ่บ่าว
0: บ่บ่เคยหลงหน้าเรามีแต่หลงไปทางหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้
2: บ่หลงหลังแม่น
0: บ่
2: หลงแต่หน้าแม่นบ
0: ่หลงไปทางหน้าเรื่อยๆบ่กลับขึ้นทิ้ง
2: ก็ได้หัวย้อนเล่านี่ล่ะคันบ่รักคันบ่มีคันบ่มีตลกมันก็บ่ม่วนเด้ล่ะ
0: เอ้อ้าวนั่งอี
2: กเล่านี่ล่ะขอฟังเพลงนี่อันสัญญาละกาลสาบโอ้ยยาละสิกาลสินแฮ
0: เป็นอย่างอีสารคามทั้งอีก
2: เอาหวยมันลืมข้าวเนาะ
0: นี่ฮะครับจังหวัดจังไหน
2: สัญญาละสิกาลสิน
0: ครับ
2: มอบแม่มอบให
0: ้เพื่ออะไรล่ะ
2: น้อยๆยาละกามอันเล็กเพียงน้อยๆบ่ต้องเสียใจดอกเด้ออื
0: มบอกแล้ว
2: ป้าจะกินแล้วก็เว้าแล้วก็เว้าไปยังสั้นแล้วเว้าตำนาตำหลัง
0: ตัวไหนบุ
2: เป็นยืนซ่าเล่าห่อ
0: จะบุได้ตำบุ
2: แล้วก็เป็นองเล่ายังสี่ล่ะอ่านมันจะมอบแฮมแม่พันเอ็ดล่ะก็บ้าวันเขากี้ล่ะก็แม่มามาล่ะจานแม่ตาล่ะก็สาวเสือไล่แล้วก็สาวสีทองน้องน้ำลึกล่ะก็อันแม่เสริมแล้วก็ท่านไปดอกมือนีมืออื่นคนวันค่ะ
0: ท่านไปใส่
2: ท
0: ่
2: านไปวัด
0: เพิ่นจะเอาไปวัดมือไหนบ่ติโอ้ยเราบ่ฟังดอกเผาแล้วโลดเฮาเผาแล้วอีนี่ล่ะเผาด้วยคําเว้านี่นะเราบ่แฟกน่ะไม่เสริมท่านแล้วนอนนี่ได้บ่
2: เราเว้าพื้นเว้าพื้นแล้วเด้อแล้วเรานอนอยู่ตอนนี้เราบ่ทันได้ตื่น
0: แม่นเรากินแป๊กกล้วยแล้วก็นอนโคนสวดถวดอยู่นั่นแหละ
2: โอ้ยอย่
0: า
2: ฟ
0: ัง
2: กินยามสินอนยังกินนั่นตั่ว
0: นั่นล่ะ
2: ตอนนี้นะมันก็กินตอนนี้บ่ได้แล้วกินตอนนี้มันก็จะลืมจะลือทั้งผมแล้วเดี๋ยวผมง่าขึ้นมันนะเอาเพลงข่อยคือบ่เปิดปฏิวัติ
0: บ่เปิดให้ข่อยกิน
2: เอาหอดใส่ละ
0: หอดไปเสื่อมนี่ล่ะเสียไปบัดมือใดนี่ล่ะสิไปบัดมือใด
2: บ่ให้เบิดอันทุกคนทุกคนพี่น้องเฮาสิเปิดเครื่องรับฟังนั่นล่ะไม่ต้องรอบ่เอามาเฮ็ดเสียเดี๋ยวได้ยินเสียงอยู่ไม่ต้องรอก็ได
0: ้แล้วก็สิลีอีหั่นล่ะ
2: แม่บ้านเอ็ดเป็นจังได๋เนาะแม่บ้านเอ็ดนั่น
0: แล้วก็สิอีหั่นล่ะ
2: มันคือมันคือแม่น้อยแม่น้อยก็ไม่เพียงน่ะแล้วจังเรากินแป้งกล้วยเห็นบ่เราล่าเรื่องเห็นบ
0: ่
2: อันเช้ากระสินติคือกันได้กินแป้งกล้วยเด
0: ้
2: คันบ่กินแป้งกล้วยมันก็เงาหงอยจัง
0: เจ้าซอยเงาหน่อยอ่ะลองกินเบิ่งเด้อเปิดใจเด้อ260บาทกล่องนึง
2: อ่านฉันผู้ใดบ่กินสิเสียใจเด้อย่ามเป็นอันเป็นเลือดตีบนั่นกินป้องกันไว้เด้อ
0: แม่นอยู่
2: จังสิบ่ได้เป็นเลือดตีบ
0: ไปเฮ็ดโรงทานน้ำกันจังได้ยืนอยู่จังได๋จังไปฉีดยาฉีดเลือดในสมองตีบฉีดไปฉีดมาจังได๋เส้นเลือดแตกซ้ำตายซ้ำคนบ่ทันถึง50ปีซั่น
2: มื้อคนถึงคนสมัยมื้อนี้กันบ่ดูแลเจ้าของนั่นบ่ถึง60ดอก
0: เหตุจิตใจมันมวนไว้อันเป็นโรคหยังก็รักษาไปเป็นเบาหวานเป็นเก้าเป็นแก้วก็กินยาตามหมอสั่ง

0: รับแน่ยาโส
1: แต
0: แก
1: ่รับ
0: ส
1: รา ับ
0: ว
1: แน่
0: มว
1: ครับ
0: น
1: เขา
0: ได้เหนือมีรถแห่กับแลนน้ำคนเขาโลดก
1: ไป
0: องเงาวุ่นนั่น
1: พอกันรถแห่กันรถแห่พอคอยมาเป็นกองเงานั่นไปกับพวกได้ไปป้อนนี่เราไปแห่มันเป็นตัวสวยๆเราไปย่างโซ
0: ่เออย่างโซ่แนงไปรอดใช้โซนสูงไปย่างแง่แง่แง่แง่อยู่หัน
1: ตอนนี้ไปบ่ไปว่าไม่ร่างกายบ่แข็งแรงได้แข็งแรงอยู่แต่ว่าอันแนวข้าไปมันบ่ป้าไปไอ้มื้อพี่น้องเฮาบ่ทุกคนทุกคนละเปิดเครื่องเฮาฟังในขณะนี้เด้อ
0: ครับ
1: ให้บ่าวสารคามบ่าวสารคามนํา
0: อื้อเอา
1: บ่าวกาลสินพร้อมแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีอ่ะขอบคุณหลายๆท่านพี่น้องงานสบู่ขมิ้นสบู่ข้าวมาใหม่ก็มีมะขามนมแพะนมข้าวขมิ้นขิงมะละกอนะครับนี่แต่ว่านมข้าวนี่ได้มาเพียงร่างเดียวก็ได้จอยๆกันไปผู้ได้สร้างหลายก็ได้น้อยไปเพราะว่าอยากให้ใส่ทุกคนสิแม่ครับเนาะเอาเขาสิว่าเป็นหยังดอกนะครับมื้อนี้ก็ผู้ใดฟังได้ก็ฟังผู้ใดบ่ฟังบ่ได้ก็นอนฟังกันนะครับบางคนก็ท่าฟังอยู่ว่าย่ําสิเว้ากันย่ําใดเนาะถ้าฟังอาจจะได้ม่วนกันว่าซั่นเนาะนั่นเทื่อก็เว้ากันไปเนี่ยบ่ลําจําใจเนาะเวลาเฮาบ่หลายนะครับพี่น้องชั่วโมงนึงอันนี้ก็ 3:00 นแล้วขอมาจากทางคุณแม่วงเดือนพี่น้องทั้งบ้านดอนเรือดอนโอ่งเนาะบ่ว่าขอเพียงนี้เด้ออื่นน้องใส่มื้อนึงให้แน่ว่าซั่นเพียงบาสู้ศีลนี่ล่ะว่าซั่นแล้วก็สาวสัมผัสทองอ้วนขอเพียงแม่ว่าเพียงหยังล่ะนี่โอ้ยเสียละสื่อเพียงเพิ่นก็ได้เนาะนะครับขอมีเพียงเธอนี่ล่ะขอให้มีเธอว่าซั่นนะครับฟังกันก็แล้วกันขอให้มีเธอก่อนก็แล้วกันนะครับ

0: บู่หอมรสสิวฟ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้นสิวฟิกพังหยกสูตรมะละกอสบู่ระคังหยกสูตรมะละกอลดสิวลดฝ้าทำให้หน้าเด้งช่วยทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระคังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระคังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้า
1: ทำให้หน้าเด้งลดสิวลดฝ้าเฮ็ดให้หน้าเด้งนะครับและแก้ผดผื่นคันได้ดีเพราะเข้ามีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวทำความสะอาดนะคะเชื่อได้คือกันเนาะพี่น้องฟ้องกันหลายครับพี่น้องก็ได้น้อยก็มีฟ้องนะครับผู้ใดเสียดายนะครับก็ได้น้อยก็ไปแปะก้อนใหญ่ก็ได้เนาะใส่หลายๆสูตรคะกันไปก็ได้พี่น้องนะครับมีสูตรใดแน่สูตรมะขามก้อนใหญ่ๆ35บาทก้อนสีน้ำตาลนะครับข้างในออกสีม่วงๆดำๆดอกขนมแพะกับแบบสี่เหลี่ยมมี

แพะน้อยยินคิกยิกอยู่นั่น30บาทส่วนนมเขานี่ก็เป็นคือยังกระสวยไฟฟ้านี่กระสวยอวกาศเนาะเป็นแบบสวยหัวสวยถ่ายคือยังกระสวยเฮาตามผ่าตามหูกนี่ละนะสีเหลืองๆจักหน่อยละส่วนขมิ้นผสมน้ำนมนะครับน้ำขมิ้นผสมน้ำนมก็คือสูตร2เพิ่นเว้าไปว่าหั่นละก้อนกลมๆเนาะป้ายสลากสีชมพูอันนี้ก็ใส่ดีกันเนาะสําหรับบำรุงผิวพรรณโดยตรงนะครับคันผู้ใดอยากขัดผิวใหม่นะครับก็ใส่สบู่ขิงนะครับกินตัวแห้งนี่ใส่สบู่ขิงใส่สูตรมะขามมะละกอก็ใส่ได้ผิวพรรณทั่วไปพี่น้องใส่สบู่แล้วนะครับสบู่ละข้างท้องละข้างหยกกับพี่น้องสังเกตเจ้าของผิวพรรณเจ้าของนะครับมันสิเนียบมันสิเรียบมันสิเนียนเนาะมันก็สิบ่แห้งนะครับที่สําคัญเนี่ยคนอื่นเบิ่งมันสิเป่งสิปังเก่าๆนะครับส่วนผู้ใดกินแปะกล้วยวันละ1เม็ดกันนะผิวพรรณก็สิเป่งปังบ่หลงบ่ลืมนะครับกินข้าวแซ่บแล้วก็นอนหลับนะครับกระชายดำผสมโสมขวดละ200บาทขวดบักใหญ่สวดซ้ำขวดน้ำปลาพี่น้องบ่ได้อยากได้ก็โทรศัพท์มาเอาเด้อหมายเลข0809798200ขวดละ200บาทบ่แพงเนาะนะครับเอาพี่น้องถามมาเพ่งหยังละบ่พี่น้องถามมาว่าเอกสารต่างๆที่มันหายหรือมันหาบ่เห็นน่ะเฮาต้องไปแจ้งความทุกเดือนบ่ประสันน่ะนะครับมันก็บ่ถูกเรื่องเนาะเอกสารที่บ่ต้องไปแจ้งความอยู่โรงพักนะครับไปแจ้งเพิ่นก็บ่รับแจ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการเห็นงานซ้ําซ้อนไปแจ้งเพิ่นก็บ่เอาก็คือใบขับขี่นะครับคนได้เห็นใบขับขี่หายก็สามารถไปติดต่อกับสํานักงานขนส่งเฮ็ดใหม่เลยนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับสำเนาคู่มือน่ะมันหายกันไปติดต่อเพิ่นเลยนะครับแล้วก็คําที่ประกันอำเภอก็สิเป็นพวกบัตรประจําตัวประชาชนหายก็บ่ต้องมาแจ้งความเด้อครับสำเนาทะเบียนบ้านหายก็บ่ต้องมาแจ้งความเนาะให้พี่น้องไปตรงไปที่ประกันอำเภอเลยนะครับส่วนเกี่ยวกับใบขับขี่เกี่ยวกับสมมุติคู่มือนั่นก็พากันไปที่สํานักงานขนส่งโลดไปแจ้งเพิ่นแต่ขัดกรณีสมุดเงินฝากเสียระบาดนี้สมุดเงินฝากธนาคารมันเสียอธิหาบ่เห็นล่ะนะครับหรือสิเป็น ATM เนาะบางคนก็มักสิเอาสมุดเงินฝากกับสมุด ATM ติดกันไว้เอายางหัดไว้แล้วก็เขียนรหัสไว้พร้อมอันพวกเขียนรหัสไว้ระวังดีๆเด้อผู้สิเอาไกลเอาไปกับพี่ตาคู่คนใกล้นั่นล่ะลูกหลานนั่นล่ะลักเอาของยายของหยังไปบัตร ATM มันก็สิมีเขียนหมายเลข ATM ไว้อยู่จะประจําได้ล่ะเลข16โต7โตก็มีพลคนเนาะอันนี้ต้องระมัดระวังเด้อย้ํานั้นเงินหายก็สิว่าบางดําเนินคดีลูกหลานก็บ่คืนเลยเด้บัดนี้เขาก็หาอยากหากินนําเฮานั่นล่ะเนาะเขาสิเว้าแล้วเพราะฉะนั้นบัตร ATM นะครับกับรหัสบัตร ATM ก็อยู่ให้อยู่คนละมองกันเขียนบ่ได้ก็บันทึกไว้โทรศัพท์หรือว่าเขียนไว้ข้างฝาที่คนบ่ฮู้จักนำพุ่นสุดท้ายเจ้าของก็หลงเองเนาะนั่นก็นะเพราะฉะนั้นก็ให้แยกกันออกอย่าอยู่นำกันนะครับส่วนบัตร ATM มันหายสมุดเงินฝากหายอันนี้ต้องไปแจ้งความอยู่โรงพักระดับพี่น้องนะครับแจ้งเขาอยู่โรงพักเพื่อที่ออกใบหนังสือรับรองให้ไปเฮ็ดต่อเฮ็ดใหม่แล้วสำหรับพวกโฉนดหายโฉนดหาบ่เห็นเนี่ยคิดว่ามันหายเนี่ยนศ3มื้อนี้อันนี้จะต้องได้หมายเลขโฉนดมาซะก่อนได้หมายเลขน้องสอ3มาซะก่อนโดยไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินเพื่อที่เขียนหมายเลขให้จังย้อนกลับมาโรงพักนะครับโรงพักสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านไปแจ้งว่าเนี่ยโฉนดแปลงเนี่ยมันหายแผ่นมันหายไปเฮ็ดไหมนะครับแต่ว่าคันเฮ็ดไปแล้วบอกมาแล้วมันแทนฉบับหายพวกเราคนบ่หายดิโฉนดบ่หายแต่ว่าเอาไปจำน้องจำน้ำทางอื่นหมดเอาเงินเขามาบัดนี้คือเจ้าของหัวดีไปแจ้งตำรวจว่าหายหมายเลขนี่ล่ะโฉนดหายสิไปเฮ็ดไหมเพราะไปฮอดเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาเจ้าก็บ่ฮู้จักคือกันเขาเจ้าว่ามันหายดีเพราะว่าเจ้าโตไปแจ้งเขาเจ้าก็ออกฉบับใหม่ให้เพิ่นเอาฉบับใหม่นั่นไปจำน้องจำน้ำต่อไปอีกเลยอันนี้นะครับอันนี้ระมัดระวังเด้อกันอันลูกนี่ท่านเจ้าหนี้เขาทราบหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาทราบเขาจะสิแจ้งข้อมูลคดีฐานเฮ็ดเอกสารทางราชการเท็จนะครับหรือว่าแจ้งความเท็จนํานะครับการไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าเฮ็ดมันหายมันหยังนี่ถึงมันบ่ได้หาย
เอาไปจำนำทั้งอื่นอยู่จังสิเอาไปประกันรถประกันผู้ตัวผู้ต้องหาอีหยังจังสิแล้วมาเหตุใหม่แบบเนี้ยถือว่าเป็นการนะครับแจ้งความต่อจากพนักงานอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกเด้อจะสิไปหาเหตุนะครับนอกจากสิมีนอกจากที่ว่ามันหาบ่เห็นดีๆเฮาบ่ได้ไปจำน้องจำนำซะหาบ่เห็นเฮาเป็นสรุปของเฮาเนี่ยหาบ่เห็นดีๆเฮาจะมาแจกเนาะคันแจ้งแล้วฉบับใหม่สิใส่แทนฉบับเก่าฉบับเก่านั่นก็สิหมดความหมายไปในระบบที่ดินนะครับแล้วก็สิหมดความหมายไปในระบบสำนักงานที่ดินแต่บางคนเนี่ยเขาออกฉบับใหม่แล้วฉบับเก่าเพิ่นคนพ่อมาที่นี่แล้วเอาฉบับเก่านี่ไปกู้ยืมเงินเอาไปว่างประกันนี่เขาจังซี่นะครับอันนี้ระวังคือกันนะครับไม่ก็สิเป็นการแสดงความเท็จอีกนะครับแสดงว่าอันเป็นเท็จหรือว่าหลอกลวงกับเจ้าผู้สิได้เงินได้อย่างมากนะครับแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อน4คนสิเอามาจำนองจำหยังเฮานี่เฮาไปสำนักงานที่ดินดีกว่าครับว่าฉบับนี้กับฉบับก่อนหน้านี้อันใดเป็นของแท้กันแน่สินะครับฉบับที่ออกที่หลังแล้วว่าแท้นฉบับที่หายไปอันนั้นถือว่ามีเนาะนะครับสวัสดีสาวไกลแสนศิลป์พี่น้องท่านมนองอาเพื่อเกษตรวิสัยจังหวัด101เมื่อวานนี่หมอนวดเป็นหมอนวดประจำตัวบ้าชุดศิลป์นวดจะมาขาหาขาแหนเลยเก็บคิงเวลาเอ้าว่าเป็นอย่างเนาะพุ่นละพ่อกันไหมวันจันทร์วันอังคารพุ่นละเนาะนะครับสำหรับอันหมอนวดอาทิตย์ละเทื่อนะครับไปค่ายศิลป์บ้าชุดศิลป์สมัครนวดนะครับนวดแบบนวดค่ายศิลป์แหละไปบีบไปนวดไปเข็นไปค่ายกล้ามเนื้อคือค่ายกล้ามเนื้อไม่ได้เห็ดลงแห้งนะไม่ได้เอาแบบว่าดังพวดพาดได้อันนั้นระวังเด้อพี่น้องศิลป์มันที่เสียศูนย์ไปนักสิเก็บมันก็สิอักเสบไปเพราะฉะนั้นบ่อยสิสินวดแบบใส่สมุนไพรนะครับฮ้อนๆมุไปก็สิคายความหอมความกังวลคายสุดแนวสุดท้ายก็รับค่ามือค่าขากระเจ้าเนาะโอ้ยมีความสุขขึ้นตายนี่เนาะให้สมีละความรู้ว่าให้หลายเนาะพี่น้องนะครับมาฟังกินจะรับพูดลาบกันแล้วกันเนาะนะครับแตงโมคือบ่แม่นเดี๋ยวได้บ่แม่นแตงโมเด้นี่บ่แม่นแตงโมนี่มันสิเป็นอีหยังน้ำตาหล่นที่ท่าพันธุ์งานรุ่นเดี๋ยวนี้เอาไม้กันล่ะเอ้ยล่ะเฮ้ยสิล่ะบ่ได้ว่ากินได้เอาไม้แตงโมมันต้องป๊อกๆๆขึ้นมาก่อนเด้แม่นบ่ตายบ่พุ่นน่ะเอ้ยหาแข้งหาขากันนะแตงโมเด้อแตงโมใส่อันแตงโมไอโอดีนเด้อแตงโมสมไลเด้อสมไลแตงโมสมไลใส่ลมเด้อ

0: แตงโมแตงโมกินตลาพุ่นลาบนะพุ่นมาแตงโมนะครับแตงโมแตงโมจากส้มไร่นะครับแตงโมจากส้มไร่แตงโมหวานล่อนกรอบจากส้มไร่ผมก็โฆษณาไปในหมู่บ้านมันเป็นจังใดแตงโมส้มไร่มันเป็นจังใดว่าซั่นซื้อพันธุ์ใหม่บ่ว่าซั่นก็ได้ไปซื้อมาบัก 2-3 หน่วยพุ่นละมาฮอดแล้วก็พาเบิ่งโอ้แตงโมส้มไร่ก็ใส่ล่มไปหมดเลยกินกันบ่ได้แตงโมสมไรคือแตงโมใส่ลมนั่นล่ะเนาะนะครับเอาว่ากันไปพบซึ่งสินะสักน้อยเนาะเกี่ยวกับสบู่เด้อใส่แล้วบรรเทาอาการคันนะครับสระเส้นผมก็ได้เนาะนะครับใส่แล้วฟอกหมดจนยศสุดท้ายครับ
1: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยซื้อมาก็แพง
2: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
1: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
2: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
1: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
2: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
0: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

0: ผู้สาวคู่เด็กผู้สาวคู่ครับผู้สาวคู
1: ่ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าหน้าเด้งสะอาดผิวหน้าและผิวกายได้อย่างสะอาดจนผิวเกลี้ยงเก่านุ่มนวลยิ่งขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผื่นจากการทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอใครติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้งสบู่ยี่ห้อนี้ก็หอมนะนี่คือสบู่ขิงสารสกัดจากขิงมีสารกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนำมาบำรุงผิวหน้าเพื่อให้การผัดเปลี่ยนของเซลล์ผิวนั้นดีขึ้นต้องสบู่ระฆังหยกสูตรสบู่ขิงสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์080-979-8200สบู่ระฆังหยกสบู่ขิงต้องระฆังหยกสูตรสบู่ขิงเท่านั้น
2: สำหรับสบู่ขิงเนี่ยนะครับก้อนหนึ่งกับ30บาทมะละกอกับ30บาทนะครับนมแพะกับ30บาทนมแพะ30บาทนมเข่า25บาทมะขามเนี่ย35บาทนะครับแพงกับหมูจักหน่อยเนาะนะครับเมื่อ30บาทแล้วก็25บาทก็คือนมเข่านะครับส่วนมะขามเนี่ยก็35บาทแต่เขาไม่ได้ซื้อครบ500บาทเนาะซื้อแต่สบู่เด้ซื้อครบ500บาทเฮาก็สิให้ราคาทรงสำหรับสบู่แต่ก็ยังมีขาทรงอยู่50บาทเพราะว่าพี่น้องบ่ได้ซื้อครบ800แต่ก็ซื้อครบ800ย้ำได้เนาะครับสบู่ก็ได้ส่วนลดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนลดจากขาทรงคือบ่มีขาทรงหรือพี่น้องซื้อกาแฟซื้อแป้กล้วยซื้อหยังก็ตามแต่กล้วยผงเอ่ยน้ำมันเขียวเอ่ยใส่ลงไปปนกันคันได้เกินได้ถึง800บาทกับพี่ขาทรงแต่ถึง 1,000 บาทมีของแถมติดใหม่ติดมือไปส่วนของแถมส่วนนี้เฮาบ่บอกว่าเป็นหยังเด้อพี่น้องเปิดออกจังรุ่นเนาะก็แล้วกันอะไรสิส่วนเกินมากนั่นคือของแถมเพราะว่าแต่กี้เฮาก็แถมผ้าถุงเนาะแถมผ้าถุงหลายจนว่าพี่น้องนุ่งหลายจนว่าจักสิเอาไปใส่แน่บ่ซั่นน่ะก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆเนาะนะครับเอาเป็นจังได๋เนาะพี่น้องคือมีเพิ่งเมื่อใดเด้นี่เหลือสัญญาลักกาลสินเพิ่งเดียวนะครับไปที่ขอมาตื่มกับขอมาเด้อแล้วก็สิได้จากลากันมื้อนี้ก็สายบ่หลายเนาะนะครับถือว่ามื้อนี้ฝนตกอยู่ฝนตกเป็นบางหม่องเด้อทั้งหม่องทางจังหวัดอุบลสกลนครนครพนมและมุกดาหารฝนตกอยู่แต่ว่าตกบ่โดนนะครับพี่น้องตกบ่โดนแป๊บเดียวนะครับ 60% ก็จังซี่ล่ะพี่น้องมันก็บ่หลายนะครับถ้าเป็น 80% โอ้ยตกสนั่นเลยนะครับจังนี้ก็มันยังเข้าก็ยังต้องการน้ําหลายอยู่หม่องเฉพาะหน้าโน้นตามประโคครับหน้าว่าอีหลีน่ะแพงแม่ควรว่าหน้าเทิงเนี่ยมันก็สิแรงหน้าไตก็สิได้น้ําพอดีนะครับแต่ว่าก็เฮ็ดให้หยังล่ะเฮ็ดให้ผลผลิตนี่ก็พอได้อยู่ว่าซั่นนะครับเขามันยังไงคนใหญ่คนกินคือหยังนี่แรงมันก็บ่ตายหรอกว่าซั่นเน
3: า
2: ะ
3: ได้นะ
2: มันหยังล่ะผู้ใดเป็นหยัง
3: ขอให้สักเพียงนี่AIน้ำตวม
2: เอ้ยตวมมันจะใส่น้ำดินี
3: ่น้ำตวมของAIจ้า
2: ตวมทั้งใดนี
3: ่ตวมจะแสงผู้ใสจ้าวันนี้จ้า
2: โอ้ยตกใจเหมือนห้องมาว่าบ้านะเอาเอไอก็เอไอเนาะนะครับเอไอก็คือเพลงจะระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีบุคคลคนใดคนหนึ่งร้องเป็นการเอาภาพมาใส่เอาเขียนคำว่าใส่แล้วก็ใส่ทำนองโดยใส่ทำนองของคนเก่าร้องแต่เปลี่ยนเสียงให้มันไพเราะเก่าๆบอกกระฉากฟังเสียงอะไรง่ายๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จนฉบับมันก็จะมีขึ้นมีลงเนาะนะครับแต่ว่า AI นี่มันสิอ่านตัวบางตัวว่าออกเช่นตอชดอย่อมาจากตำรวจชายแดนมันสิ AI มันสิวางสิตอชดย่อมาจากตำรวจชายแดนมันสิบอกว่าตอชดเลยมันสิว่าตอชดมันบ่จักคำย่อพวกนี้มันเป็นคอมพิวเตอร์บ่จักนะครับ มันต่างตอชรอกับตอเต้าสระอตอเต้าอ้างเห็นมันไม่ถือว่าตอชรอได้แต่คนเขียนหนังสือมันอ่านบ่ออกมันจะว่าตอชรอมันจะว่าตอชดไปเรื่อยนะครับชดก็คือช่อช่างดอเด็กน่ะตอชรอมันจะมันอ่านตอชดถือสื่อนี่สัตว์ท่านเอ้าเวลาเหมือนเวลาพอดี 3:00 น.เนาะจบแล้ว2งานเพลงนี้บัสสินจากลาพี่น้องไปซะก่อนบอกกันใหม่นะมื้อต่อไปสำหรับมื้อนี้นอนหลับและฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080 979 8200
1: ก็เรียกกันเนาะพี่น้องป้องไป

ผู้ใดฟังได้ก็ฟังเด้อฟังบ่ได้ก็บ่สิว่าจังได๋เลี้ยวในชีวิตนี่เนาะปัญหาเพียงบ่ได้ก็ลองเอาเด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊ส

0: อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่าน

0: กว่าเหนื่อยจังอ่ะอยากฟังเสียงบอกว่าเหนื่อยจังอ่ะอยากฟังเสียงอะไรล่ะจ๊ะ
1: เสียงหัวใจที่บอกว่ารักของใครบางคนมั้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: โพชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดี

0: ราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสุคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมโดยพระพรหมมังคลาจารย์หรือหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุแห่งวัดชลประทานรังสฤษฎิ์ปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ที่ตัวเราขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้

ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมบนนั่งตามสบายตั้งใจฟังด้วยดีต่อไปสภาพของชีวิตสังคมในเรื่องของลูกในปัจจุบันนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงที่เราได้ยินพระพูดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสามอย่างนี้เป็นกฎของธรรมชาติเรียกว่าสามัญลักษณะหมายความว่าเป็นลักษณะทั่วไปของสรรพสิ่งทั้งหลายเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นอะไรก็ตามมีสภาพไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็เป็นอนัตตาเหมือนกันความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์คนก่อนจุกพระพุทธเจ้าเขารู้กันแต่ว่าความเป็นอนัตตาไม่มีใครรู้ไม่มีศาสดาไหนเป็นผู้สอนเรื่องอนัตตาสอนแต่เรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่อนัตตาไม่เคยสอนท่านเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชศึกษาค้นคว้าหลักธรรมะใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าเป็นเวลานานถึง6ปียังได้ตรัสรู้เป็นพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสเป็นผู้รู้ก็รู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้อนัตตานี่เป็นของใหม่ความจริงไม่ใช่ใหม่มันมีอยู่แต่คนไม่รู้ไม่เข้าใจรู้แต่ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์แต่ไม่รู้ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาที่ไม่รู้อนัตตาก็เพราะว่ามีความยึดติดในอัตตาอัตตาแปลว่ามีตัวมีตนมีความยึดติดในอัตตาสำคัญว่ามีตัวถาวรมีตนถาวรในศาสนาพราหมณ์สอนเรื่องมีตัวที่ถาวรเรียกว่าอัตมันแล้วก็มีเรียกคำดังว่าปรมัตตมันหมายความว่าตัวใหญ่เป็นตัวที่ให้เกิดสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นตัวถาวรแต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังได้เกิดความเข้าใจว่าไม่มีตัวที่ถาวรมันมีแต่ความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนไม่หยุดนิ่งเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงที่สุดของความเปลี่ยนว่าถึงที่สุดของความเปลี่ยนก็หมดความเปลี่ยนหมดความเปลี่ยนก็คือแตกสลายไปวันหนึ่งโลกที่เราอยู่นี้จะต้องสลายไปแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลว่ามันจะสลายเมื่อไรมันสลายอีกกี่ล้านปีก็ไม่รู้แต่กฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งใดมีความเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีความดับความเกิดที่เป็นชีวิตอยู่นี่คือความไม่เที่ยงความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนนั้นคือความมีชีวิตตัวชีวิตก็คือตัวเปลี่ยนแปลงหรือตัวไหลอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดนิ่งสิ่งที่ไหลไม่หยุดนั่นคือชีวิตเช่นชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันไหลอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อใดการเปลี่ยนนั้นถึงที่สุดก็คือความตายความตายก็คือที่สุดของความเปลี่ยนการไหลหยุดตรงไหนก็เรียกว่าดับกันที่ตรงนั้นทุกชีวิตต้องเป็นเหมือนกันสรรพสิ่งทั้งหลาย
ที่เกิดมีอยู่ในรูปมีสภาพเช่นเดียวกันคือไม่เที่ยงแล้วก็ต้องแตกดับเป็นธรรมดาแต่ว่าเรามองไม่ค่อยเห็นที่มองไม่เห็นก็เพราะว่ามันมีสิ่งคอยชดเชยปรุงแต่งสิ่งที่ชดเชยนั้นก็คือสิ่งที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเช่นใช้ลมหายใจเข้าออกน้ำดื่มอาหารที่เรารับประทานสิ่งเหล่านี้ก็ไปชดเชยความเปลี่ยนให้มีอยู่ต่อไปแต่เมื่อใดมันเกิดขัดข้องสิ่งชดเชยนั้นมันเข้าไปไม่ได้จะหายใจไม่ได้ก็ต้องตายดื่มน้ำไม่ได้รับทานอาหารไม่ได้มันก็ต้องถึงที่สุดกันการถึงที่สุดนั้นก็เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนร่างกายเพราะฉะนั้นคนทุกคนมักจะมีโรคประจำตัวประจำกายไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าโรคเกิดก็ในร่างกายเราหยุดมันไม่ได้เกิดไม่มียารักษาเราก็ต้องถึงแก่ความแตกดับไปเด็กที่เกิดมาตัวน้อยๆก็มีโรคต่างๆเมื่อตะกี้นี่มีคนสองคน บอกว่ามาทำบุญให้แก่หลานถามว่าหลานเป็นอย่างไรหลานเป็นโรคโรคตัวโลหิตขาวมันกินโลหิตแดงเขาเรียกตามภาษาว่าอะไรตาลัสซีเมียเด็กที่เป็นโรคอย่างนี้มันจะไม่เติบโตไม่แข็งแรงเพราะว่าโลหิตขาวความจริงโลหิตขาวเนี่ยก็เปรียบเหมือนทหารที่รักษาประเทศชาติโลหิตขาวก็เป็นทหารเลี้ยงร่างกายคอยทำลายศัตรูแต่ว่าโรคนี้โลหิตขาวแทนที่จะทำลายศัตรูมันทำลายเจ้าตัวเองคือทำลายเจ้าของทำลายโลหิตแดงโลหิตขาวมันกินโลหิตแดงโลหิตแดงก็น้อยลงไปเรื่อยๆผิวพรรณสูบซีดไม่เติบโตแข็งแรงผลที่สุดก็เติมแก่กรรมยังไม่มียาที่จะรักษาโรคที่ใหญ่อย่างชนิดเป็นแต่พอปะทะปะทังกันไปเท่านั้นเองในบางถิ่นเช่นปากใต้จังหวัดพัทลุงนี่มีคนเป็นโรคนี้กันมากตัวเล็กไม่โตอายุ16ปีแล้วตัวนิดเดียวนอนอยู่โรงพยาบาลต้องป่องหอมนับซี่โครงได้ชัดเจนแล้วก็ไปไม่รอดก็วิธีรักษาก็ต้องเอาเลือดช่วยรับเลือดมาจากคนอื่นแต่เลือดที่รับมาจากคนอื่นนั้นต้องเอามาพัฒนาคือมีเครื่องสำหรับแยกเลือดเครื่องแลกยืดเลือดนี้ก็ราคาแพงพอสมควรจะเรียกว่าแพงก็ไม่ถูกแปลว่าราคามันมากอยู่ด้วยเครื่องมือแพทย์แต่ละชิ้นนี่ราคามากทั้งนั้นราคาเครื่องแยกเลือดนี่ราคาตั้ง 850,000 ชิ้นเดียวโตเท่านี้ราคา 850,000 ที่โรงพยาบาลพัทลุงไม่มีเครื่องมือนี้กระทรวงสาธารณสุขส่งผู้ตรวจการไปตรวจโรคภัยไข้เจ็บกรมอนามัยไปตรวจพบว่าเด็กๆจังหวัดนี้เป็นโรคนี้กันมากเลยบอกผู้อำนวยการว่าต้องมีเครื่องมือสำหรับแยกเลือดแต่ไม่มีเวลาได้เลือดต้องวิ่ง100กิโลไปหาดใหญ่เอาไปแยกที่โดนแยกแล้วพากลับมา100กิโลถึงจะช่วยคนไข้ได้เป็นความลำบากแก่แพทย์เป็นความลำบากแก่คนไข้แต่ว่าขอก็ประมาณก็ไม่ได้คือหัวเมืองนี่ไม่ว่าแผนกไหนโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆขอมาไม่ค่อยได้คือว่าเวลาขอมาที่กระทรวงเนี่ยมันกองสูง
หลายจังหวัดต่างคนต่างขอมากองใหญ่ก็มากองอยู่ที่โต๊ะไม่ค่อยได้ต้องมีเส้นมีสายต้องมีคนไปวิ่งเต้นในกระทรวงดึงออกมาแล้วเขาพิจารณาให้แต่ถ้าไม่มีเส้นสายไม่มีใครดึงเรื่องก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ผ่านพ้นไปปีนั้นไม่ได้ปีหลังก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่อยก็คนป่วยก็ต้องป่วยไปตายไปตามเรื่องตามราวเพราะไม่มีเงินทางราชการให้ลำบากพวกหมอเขาเห็นว่าไม่ไหวแล้วต้องเพิ่มพระดีกว่าก็เลยมาที่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อช่วยที่อื่นมาหลายแห่งแล้วยังไม่ได้ช่วยโรงพยาบาลพัทลุงก็เลยขอความช่วยเหลือหลวงพ่อบอกไปดูราคาเท่าไหร่ก็บอกไปดูมาเสร็จแล้วราคา850,000บอกว่าไปสั่งเลยให้เอาไปให้ในวันที่นั้นหลวงพ่อจะไปด้วยนัดคนทั้งจังหวัดมาทอดผ้าป่าเพื่อได้ร่วมกันความจริงเงินก็จ่ายให้เขาแล้วแต่ว่าการทอดผ้าป่าเรียกว่าไปรวมคนเพื่อทำความเข้าใจกันให้เห็นว่าการช่วยเหลือกิจการสาธารณะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นสิ่งจำเป็นก็เลยนัดคนมาทอดผ้าป่าได้เงิน800,000พอดีบริษัทเขาลดไป50,000ก็ต้องจ่ายไปแล้วความจริงหลวงพ่อเอาเงินบูรณาธิให้เขาแล้วแต่ว่าได้มาก็เลยมอบให้โรงพยาบาลสำหรับใช้จ่ายในเรื่องนี้ต่อไปปีหลังก็ไปทอดอีกกลับดีกว่าปีก่อนก็ได้เงิน1,060,000ได้มากกว่าปีนี้ก็จะไปอีกไปวันที่23ทอดวันที่24นักเวทตกอยู่ในใจว่าปีนี้คงจะแย่หน่อยเพราะว่าการเงินตกต่ำแต่ว่าก็ต้องไปทอดติดต่อไว้ให้คนไม่ลืมก็จะเดินทางต่อไปตามเรื่องที่เคยทำก็เป็นการช่วยกิจการสาธารณกุศลตามวัดนอกนี่มันเป็นอย่างนั้นโรงเรียนบางแห่งหล่อเสาทิ้งไว้ไม่ได้ก็ประมาณขอมาก็ไม่ได้เมย์อยู่แห่งหนึ่งที่เกาะใหญ่จังหวัดสงขลาเกาะใหญ่นี่มันอยู่ในทะเลสาบพัทลุงแต่ทางราชการเรียกว่าทะเลสาบสงขลาเป็นการเอาเปรียบไปหน่อยเพราะบางสงขลาไม่มีน้ำไหลลงทะเลสาบน้ำที่ไหลลงทะเลสาบเป็นน้ำของพัทลุงทั้งนั้นแต่เอาชื่อไปตั้งเป็นทะเลสาบสงขลาส่วนที่อยู่กับสงขลามันน้อยแต่อยู่กับพัทลุงมากกว่ามาเลยไม่เรียกตามราชการแต่เรียกว่าทะเลสาบพัทลุงเกาะใหญ่ก็อยู่ในทะเลสาบพัทลุงมีรังนกรังแอ่นอยู่ที่เกาะ4เกาะ5เกาะ4เกาะ5ก็สงขลาเอาไปเราได้ภาษีรังนกไม่ให้พัทลุงแต่อาศัยน้ำของจังหวัดพัทลุงมันเป็นอย่างนั้นก็โรงเรียนที่สร้างที่เกาะใหญ่ก็ไม่สำเร็จอาจารย์ครูใหญ่ไปยืมเงินชาวระโนด 20,000เสียดอกเดือนละ200แต่ยังไม่ได้ทุนก็เสียดอกเรื่อยไปก็เลยจัดงานจัดงานทานสนุกหาเงินสร้างโรงเรียนจัดงานแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วพอดีครูใหญ่นั่งเรือจากกอใหญ่สมัยก่อนต้องไปเรือไปอำเภอระโนดเกิดลมพายุใหญ่พัดเรือล้มครูตายแล้วก็ไม่ได้สักครูคนใหม่มาอยู่ก็ดำเนินงานต่อก็ยังไม่ได้สักหลวงพ่อไปเทศที่อำเภอระโนดพอดีนอนหลับแล้วครูมาดึงหลายเท้าลุกไปลุกขึ้นถามมาเรื่องอะไรต้องขอความช่วยเหลือหน่อย
ลุกขึ้นนั่งช่วยอะไรช่วยหาเงินมาสร้างโรงเรียนหน่อยเอ้าฉันไม่ใช่กระทรวงศึกษาเธอต้องไปขอกระทรวงที่สปช.ขอหลายหนแล้วยังไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้เงินประมาณสัก200,000ถึงจะเสร็จว้าวทำเรื่องใหม่แล้วก็พิมพ์เป็น2 ก๊อปปี้2ฉบับส่งไปกระทรวงหนึ่งเอาไปส่งไปหลวงพ่อหนึ่งอะไรเขาก็ทำส่งมาหลวงพ่อก็ไปที่กระทรวงไปหาอธิบดีเจ้าหน้าที่หน้าห้องมันบอกว่าอธิบดีเบ่งแขกมันแกไม่รู้ว่าหลวงพ่อคือใครบอกว่ารอก่อนนั่งรอแขกอะไรปุยนานเหลือเกินปุยนานตั้งชั่วโมงแล้วแขกยังไม่โผล่ออกมาเลยไอ้นี่เป็นเรื่องของหน้าห้องคอยกันคนแม่เข้าไปรับผัวอธิบดีก็เลยบอกว่านี่หนูหลวงพ่อได้ไม่ได้มารับผัวอธิบดีนะมางานของปฐมศึกษาจะมาคุยกับท่านอธิบดีหน่อยแกก็บอกเอาที่บนไม่มีแขกสักคนอธิบดีนั่งอ่านหนังสือเฉยบอกเอาหลวงพ่อมาทำไมมีเรื่องอะจิ้มมามานานนะก็ไม่นานเท่าไรชั่วโมงกว่าแล้ววันอยู่ตรงไหนก็นั่งอยู่หน้าห้องนะแล้วทำไมไม่เข้ามาเอาเจ้าหน้าที่หน้าห้องมันบอกว่ามีแขกแล้วแขกมันปาฏิหาริย์ออกตามประตูไหนมาที่พอดีชื่อคนเปียกตายแล้วหัวเราะแห่กันเลยถามว่าหลวงพ่อมีอะไรที่เรียกโรงเรียนเขาสร้างไม่เสร็จขอเงินมาหลายหนแล้วไม่ได้เลยใช้หลวงพ่อเป็นทูตไปมาช่วยขอหน่อยหลวงพ่อมาช้าไปเขาจ่ายไปหมดแล้วไม่หมดจ่ายไปแล้วไม่ได้ทำก็พี่เงินมันต้องเหลือนะเรียกเจ้าหน้าที่การเงินมาถามดูก็ได้เรียกมาเจ้าหน้าที่การเงินบอกว่ายังมีเงินเหลือตั้งหลายแสนนั่นแหละนั่นแหละอาตมาขอหน่อยแต่ไม่ใช่ขอ200,000ขอ400,000เพราะโรงเรียนอื่นแอบมาด้วยเลยได้400,000ก็ให้ชงไปเขาก็สร้างเสร็จเรียบร้อย7 โรงเรียนสร้าง7 โรงเรียนแล้วเขาก็ฉลองบอกว่าสร้างเสร็จแล้วให้หลวงพ่อไปเปิดก็ลงเรือไปจากสงขลาไปลอยเรืออยู่ในทะเลหน้าเกาะใหญ่ตั้งชั่วโมงกว่าเข้าไม่ได้เพราะไม่มีคนมารับรออยู่นานคนมารับถามว่าทำไมช้าโอ้ยหลวงพ่อวันนี้มันวันดีเขาแต่งงานกันหลายคู่เรือหมดอ๋อฉันไม่ได้ดูวันถ้าดูฉันจะมาวันที่วันอุบาทนั่นแหละแต่วันไหนโลกาวินาหรือวันอุบาทฉันจะมาวันนั้นคนก็จะไม่ได้ยุ่งงานกันไอ้นี่ไม่ได้ดูวันไม่ได้ดูฤกษ์เลยมาถูกวันดีครับเขาก็รับครับไม่มีใครมาประแดกศึกษาอะไรก็ไม่บอกทำไมไม่เชิญผู้ว่ามามั่งอ่ะโอ้ไม่ได้ผมว่ามาลำบากไปรู้จะให้กินอะไรอ้าวลูกตาลเนี่ยแกงลูกตาลยำลูกตาลของหวานลูกตาลกระโดดว่าลูกตาลเยอะใช่ไหมโอ้ยไม่ได้ของพ่อพูดได้แต่พวกผมทำอะไรอ้าวผู้ว่าเวลานั้นเป็นหม่อมเจ้าชื่อหม่อมเจ้าทองคำเปลวบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ท่านชอบเพราะท่านไม่เคยรับทานแต่หมูเห็ดเป็ดไก่ให้กินลูกตาลซะบ้างแต่ก็พอใจแต่พวกผมทำอะไรดีไอ้พวกเราไม่เข้าเรื่องทีหลังทำซะบ้างท่านมาต้องแกงลูกตาลยำลูกตาลของหวานลูกตาลเอาลูกตาลทั้ง3ด้วยแต่ก็พอใจผู้หลักผู้ใหญ่ไปบ้านดอกเขาอยากกินของพื้นเมือง
เราก็ทำแต่ไม่ทำแล้วก็เปิดเองความจริงประตูมันก็เปิดอยู่แล้วตอนไหนเปิดทำพิธีซะหน่อยทั้งสองโรงไปเปิดหมดอยู่ใกล้ๆเรียบร้อยตัวอย่างเอาเวลาให้โยมฟังว่ามันเป็นสังคมมันเป็นอย่างนั้นต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่จึงจะได้ไหวนี่วัดพุทธปัญญาทำเรื่องไปหลายเดือนยังไม่ตกมาสักทีวันนั้นเชิญท่านรัฐมนตรีผู้ช่วยอาคมเองชวนมาพูดกับพระธรรมทายาทพอพูดจบแล้วหลวงพ่อก็มาขอบคุณแล้วก็บอกเรื่องหลายเรื่องที่กรมการศาสนามันมีความช้าทำงานไม่รวดเร็วแล้วบอกว่าวัดขอตั้งวัดส่งเรื่องไปแล้วยังไม่ได้เซ็นสักทีโอ้ผมเซ็นหลายวัดแล้วแต่ยังไม่คงไปถึงวัดพุทธปัญญาไปไหมผมจะจัดการไว้ไปสองวันก็โทรศัพท์มาบอกว่าเซ็นเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ส่งมาตัตโบสถ์เสร็จแล้วยังไม่ส่งมาช้ากรมธรรมาชาคราวหนึ่งไปเอาใบเบิกทางรถไฟโทรศัพท์ไปตามใบเบิกทางรถไฟของหลวงพ่อจัดการเรียบร้อยแล้วอย่างโอ้เรียบร้อยครับไปรถไฟเลยไปอยู่วัดมาธาตุวัดมาธาตุก็เบิ่งไปหัวลำโพงไปหาเจ้าหน้าที่บอกเรื่องยังไม่มาครับถามไปที่กรมเขาบอกว่ามาแล้วถ้ามาแล้วก็อยู่ที่ผมแต่นี่ยังไม่มาโอ้ทำไงก็เลยกลับมาที่กรมพากรมก็ถามไปนี่พวกเราทำงานอย่างไรเว้ยเรื่องยังไม่ถึงรถไฟระยะทางมันไม่ไกลอะไรจากตรงนี้ไปรถไฟพวกท่านมองตากันเลิกหลักเลิกหลักสงสัยเรื่องคงแกอยู่ที่รับส่งเวรรับส่งเขามีโต๊ะหนึ่งนะเขียนว่าเวรรับส่งผู้หญิงทำหน้าที่ก็พากันไปที่โต๊ะนั้นเขาก็ถามหนูคนนั้นว่าหนังสือเลขที่ตอนนั้นถึงกรมรถไฟส่งแล้วยังไม่ลืมตาดูอ่านหนังสือเล่มใหญ่หลวงพ่อจำเรื่องดูเรื่องอะไรอ๋อผู้ชนะสิบทิศกำลังอ่านผู้ชนะสิบทิศคงจะอ่านตอนจะเด็ดเกี่ยวแม่กูสุมาแล้วก็ล่วงในโต๊ะเล่นชักว่าตั้งตุ๊กตัวนี้วางเลือกเอาเองก็แล้วกันไปก็พูดไว้แต่ไม่พูดว่าพวกนั้นก็เลือกอ้าวอยู่ที่เองแต่หลวงพ่อว่าดีดูเกยหน้าขึ้นมาดูหน้ากันหน่อยมันเกยหน้าเรามาทำหน้าที่อะไรเวรรับส่งใช่ไหมได้รับแล้วไม่ส่งไปทำอะไรอ่านอะไรน่ะอ่านตอนจะเด็ดเกี่ยวแม่กุศุมาเลยไปทำหน้าที่ก้มหน้าจุกดูเขาก้มหน้าแล้วเขาเลยหลวงพ่อรับหนังสือก็ไปวัดลำโพงเรียกว่าเสียสองเที่ยวหน้าเรียกคาบกลับเลยเดี๋ยวไปโดนเธอเขาเขียน5นาทีก็เสร็จตับปลากรมหลวงพ่อเอาไม่ได้มันไม่ยากช้าตีกรมการศาสนาหลายเรื่องช้าไม่ค่อยกระจับกระเจงว่องไวสมัยหม่อมพันเอกปิ่นเป็นอธิบดีหลวงพ่อบอกว่าแหมคนในกรมการศึกษาที่ทำงานช้าอธิบดีพูดไงออกมาจากวัดทางนั้นแหละครับหลายกว่าไว้คนออกไปจากวัดได้ไม่เอาไหนเลยรวมทั้งท่านอธิบดีด้วยเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยกระจับกระเฉงหาจึงช้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ว่าแต่แค่คายไปบ่อยๆกล่าวในเรื่องที่ดินของวัดส่งเรื่องไปแล้วสองเดือนแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยบอกปันเอกเกียรติอวัยวัชกรไปดูที่บอกไปเติมพบอธิบดีอธิบดีเวลาดันออกไปแล้วเป็นชาวสุราษฎร์อ๋อนึกว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยเรียกเจ้าหน้าที่มาด่าเลย
ไอ้พวกแกที่ทำงานได้เสียชื่อรู้ไหมเรื่องของวัดไหนรู้ไหมวัดชลประทานเดี๋ยวเจ้าคุณแกไปพูดทางวิทยุโทรทัศน์ก็ชิบหายตั้งตรงไปทำมาวันนี้ไอ้กูเซ็นวันนี้พวกนั้นก็ไปทำมาให้เซ็นเรื่องออกจากตรงไปได้เรื่องไปงั้นต่อเขี้ยวเข็นกันเป็นอย่างเฉยชาไม่เอาเลยถ้าไปกรมการศาสนาตอนบ่ายไม่มีคนหลวงพ่อไปก่อนหนังสือเดินทางไปต่างไปอังกฤษรีบร้อนถ้าเขาบ่นมารีบร้อนไปหาสมเด็จวัดส้มเกลี้ยงท่านบอกว่าไม่ต้องประชุมเดี๋ยวทำหนังสือแต่ก็เขียนหนังสือไปกรมแต่ท่านบอกไปกรมตอนบ่ายนี่คงลำบากไม่ค่อยมีคนอยู่อาทิตย์ก่อนนี้ก็ไม่อยู่ร้องก็ไม่อยู่เดี๋ยวไปเถอะไปเถอะห้องนั้นมีผู้หญิงอยู่สามคนบอกว่านี่หนูช่วยทำหน่อยแล้วก็เอาไปให้อาทิตย์พอดีเสร็จวันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้อาทิตย์ตีไม่อยู่แล้วลองทั้งสามคนไปไหนไปข้างนอกหมดไปทำอะไรราชการกันราชการทั้งนั้นแต่ออกนอกกรมราชการเลยไม่ได้เสร็จบอกว่าพรุ่งนี้เจ้าหลวงพ่อมา9โมงนะต้องให้เสร็จได้เรียบร้อยนะถ้าไม่เรียบร้อยแล้วก็ได้เรื่องละกูก็ด้อยลูกเจ้าไปก็เรียบร้อยอธิบดีเสร็จเรียบร้อยดำเนินเรื่องได้ไปก่อนหนังสือเดินทางไปกระทรวงเลยไม่ต้องบัตรไปถึงกระทรวงก็ทำหนังสือให้ก็รีบด่วนก็เรียบร้อยเป็นความเฉื่อยชาของคนไทยเราทำงานอะไรช้าช้าเรื่อยเรื่อยไม่ว่องไวพระพุทธเจ้าสอนว่าต้องตื่นตัวต้องว่องไวต้องก้าวหน้านะอันนี้สำคัญต้องเทศกันบ่อยตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าตื่นตัวหมายความว่าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เรามีหน้าที่อะไรต้องรู้จักหน้าที่แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความว่องไวทำเพื่อให้เกิดความก้าวหน้ารวดเร็วประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเรานั้นเตือนพร้อมกันพระเจ้าแผ่นดินญี่ปุ่นสมัยนั้นชื่อจักรพรรดิเมจิอายุ16ขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ายังทรงพระเยาว์รัชกาลที่5ของเราสมัยนั้นเมื่อพระชนมายุ16เหมือนกันเรียกว่าพร้อมแต่ญี่ปุ่นนั้นเขาตื่นตัวแล้วเขาลุกขึ้นวิ่งไปข้างหน้าทิ้งประเทศไทยไปไกลนิดหน่อยประเทศไทยตื่นแล้วนั่งอมน้ำลายยังไม่ได้เข้าห้องอาบน้ำยังไม่ได้ทำอะไรเวลาเสียไปกี่นาทีก็ไม่รู้อยู่อย่างนี้แล้วจะไปทันเขาอย่างไรญี่ปุ่นเขาไปไกลไปอย่างรวดเร็วก็เขาวิ่งไปทำงานเช้าเช้าคนญี่ปุ่นวิ่งไปทำงานคนนิวซีแลนด์ก็วิ่งไปทำงานของเราเดินเฉยๆขึ้นรถติดบ้างอะไรบ้างก็อ้างกันในเวลานี้รถติดแต่มาช้าก็อ้างรถติดจนไม่มีใครพูดกันรถติดจักช้าเสียเวลาญี่ปุ่นมันวิ่งญี่ปุ่นทำสงครามแพ้มาขอไปเหลือแต่กางเกงในก็ว่าได้แต่ญี่ปุ่นพร้อมใจกันสร้างชาติ30ปีคนญี่ปุ่นไปยืนเคียงบ่ากับเศรษฐี7ชาติของโลกได้ว่องไวเขาไม่ช้าของเราอย่างต้วมเตี้ยมก็ไม่ชำนาญอย่างต้วมเตี้ยมอยู่ยังไปไม่ถึงไหนแต่ว่าเขาไปไกลนี่เราเป็นเจ้าของเป็นบางพุทธใครๆก็ว่าบางไทยเป็นบางพุท
แต่ว่าไม่ค่อยจะได้นำพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันจึงช้าไม่ทันเหตุทันการแล้วก็ไม่ค่อยเอาธรรมะมาใช้จึงเกิดปัญหาขึ้นในบ้านเมืองดังที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แต่ว่ายังดีอยู่หน่อยเพราะว่าไม่ได้เป็นแต่ประเทศไทยเกาหลีอินโดนีเซียปล่อยด้วยปล่อยไปด้วยฟิลิปปินส์ก็ปล่อยไปด้วยแต่ที่หนักก็เกาหลีกับอินโดนีเกาหลีหนักกว่าเราอินโดนีเซียหนักกว่าเราได้ช่วยไว้พัฒนาไว้ดีหน่อยแล้วก็แก้กันอย่างเต็มที่อันนี้การแก้ปัญหาอะไรมันต้องแก้ที่คนเพราะคนเป็นผู้สร้างปัญหาคนก็ต้องแก้ปัญหาแล้วแก้ก็ต้องแก้ที่คนไม่ใช่ไปแก้ที่สิ่งอื่นเมื่อวานนี้อ่านหนังสือเป็นพบข่าวโฆษณาว่าหลวงพ่อชื่ออะไรมาอยู่ที่นั่นเป็นผู้เก่งทางลงณหน้าทองถ้าใครจะอยากไปลงณหน้าทองก็ให้ไปที่ตรงนั้นหลวงพ่อนั้นจะได้ลงณหน้าทองเสกอะไรต่ออะไรให้อ่านแล้วไม่สบายใจพระอะไรอุตริขนาดอย่างนั้นไปลงณหน้าทองให้แก่ชาวบ้านแต่ผู้หญิงนะพระไม่แตะต้องเราให้คนอื่นทำแล้วพระจับมือคนนั้นต่อกันไฟมันชอตกันอยู่นี้ให้ผู้ชายทำพระก็ไปจับผู้ชายต่อถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็ยังชอตกันอยู่นั่นเองถึงว่าใช้แรงไฟมันก็ชอตจิตใจมันแหว่งได้ก็ให้ลมทองมาปิดแล้วก็เอามือขยี้ท้องมันบางเหลือเกินขยี้มันก็หายไปแต่คนก็ใจว่าท้องหายก็ไปในเนื้อนี่คือความรู้มันไม่ได้หายไปขยี้มันติดมือติดไม่หายไปท้องแผ่นนิดเดียวแผ่นบางๆขยี้มันก็หมดไปเลยเข้าใจว่าท่านเสกทองเข้าตัวแล้วคนนั้นมันจะดีอย่างไรเสกทองเข้าตัวแล้วมันจะเพิ่มความสวยขึ้นอะไรมันดีขึ้นไหมนี่คือเรื่องความรู้นะมันได้เรื่องอะไรแล้วพระก็ปล่อยรู้ไปด้วยไปทำอะไรอย่างนั้นตะลงหน้าทองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของพระแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ชาวพุทธควรกระทำเพราะชาวพุทธเรามันต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในรสพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นจำนวนไม่ใช่น้อยที่วัดต่างๆชอบทำไสยศาสตร์ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ด้วยว่าเก่งอย่างนี้โกหกพกลมทั้งนั้นอวดอุตริมนุสธรรมทั้งนั้นมันไม่ได้จริงจังอะไรแล้วไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมไม่อ่านหนังสือเป็นบ้างอ่านแล้วพบเรื่องเช่นนี้บ้างหรือเปล่าพบแล้วเฉยทำไมมันต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมเถระสมาคม10 วันก็ประชุมกันครั้งหนึ่ง10 วันก็ประชุมกันครั้งหนึ่งใครอ่านพบก็ต้องเข้าที่ประชุมแล้วออกคำสั่งเรียกพระองค์นั้นให้มาเสกทองที่นี่ที่พระที่นั่งตำหนักเพชรวัดบวรให้มาเสกให้ดูที่ทองมันจะหายไปไหนปวดอุตริไปเข้าเรื่องแล้วก็บอกว่าอย่าทำต่อไปครั้งนี้ยกโทษให้แต่ต้องเลิกหากินแบบนี้อย่าทำแบบนี้ต่อไปถ้าเกิดทำต่อไปจับได้คราวหน้าซึกเลยไม่ให้ห่มผ้าเหลืองหากินต่อไปเอาไว้มันเด็ดขาดบ้างทำจริงใช่บ้าง
ก็จะได้เรื่องในเราพระก็จะได้กลัวเกรงแต่นี่พระทำอะไรเละเทะก็ไม่มีใครว่าไม่จับคุมไม่โศไม่เรียกว่าเตือนไม่เรียกมาว่าพุทธศาสนาที่แท้จะโผล่ขึ้นมาจากสิ่งสกปรกได้อย่างไรไอ้สิ่งสกปรกมันปิดไว้หมดจนโผล่ไม่ได้เหมือนกับตาติดอยู่ใต้น้ำแข็งโผล่ไม่ได้แต่ว่าคนไปขุดน้ำแข็งให้เป็นบ่อปลาก็โผล่ตรงนั้นก็เอาเบ็ดไปล่อตรงนั้นเอาสวิงไปตักเอาตรงนั้นได้กินเหมือนกันนี่เราไม่ช่วยกันแก้ไขปัญหาหลวงพ่ออ่านข่าวอย่างนี้แล้วก็ไม่ชอบไม่สบายเพราะมันเป็นข่าวที่เป็นอัปมงคลแก่พระศาสนาแล้วก็มีเห็นขายเหรียญพระองค์หนึ่งเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่หลวงพ่อรู้จักดีเป็นพระขี้เมาเดิมน้ำเมาทุกวันหน้าแดงกำตลอดเวลาไม่ใช่เลือดกว่านี้เลยเมาเช้าเมาเย็นแต่คนชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่รู้เรื่องยังอุตส่าห์เอาน้ำเมาไปขวางท่านทุกทีน้ำตาลพอขึ้นตาเอาใส่กระบอกไปถวายให้ท่านมองเดี๋ยวนี้ตายแล้วคนยังไปไหว้รูปแล้วไปเส้นรูปด้วยน้ำตาลเมาด้วยลาบเพราะว่าไม่สอนให้ชาวบ้านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้เนื้อหลวงพ่อเป็นภาคเวลานี้ภาคนั้นแหละจะต้องไปที่วัดนั้นสักวันเรียกประชุมชาวบ้านให้เลือกบูชาพระขี้เมากันเสียทีแล้วโฆษณาเหรียญสามเหรียญอย่างนั้นจำนวนเข้าร้อยเหรียญละ500บาทยังเหลือร้อยเดียวคนข้างนอกเขาไม่ทู้นักว่าหลวงพ่อนี่เก่งความจริงไม่ได้เรื่องศีลห้าก็ยังไม่ครบไม่ได้เรื่องอะไรศีลห้ามากข้อที่ห้ายังไม่ได้ประทึกเลยอย่างเมาอยู่แล้วจะเรียกว่ามีศีลได้ยังไงแล้วจะดีแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้ตับส่งเสริมเช่นด้วยเอาเหล้าเอาของเมาไปถวายท่านบ่อยๆไปในบ้านในเจ้าก็ใส่ถ้วยมาถวายแล้วบางทีก็ใส่ขวดดำๆขวดแป๊บดำๆขวดเหล้าจีนนะเคยดูหนังจีนไหมขวดมันใหญ่ข้างล่างข้างบนคอแคบๆยกเย็นกันทั้งขวดเลยใส่ไว้ถวายเอาไปไหว้ข้างเตียงนอนดื่มบ่อยๆจนตายไปก็เมาเยอะไม่ได้สั่งมีเหรียญขายแล้วเหรียญพอแล้ววัดนั้นซึ่งไม่ถูกเรื่องส่งเสริมความชั่วร้ายไม่ได้ความอะไรนี่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพุทธบริษัทไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้สอนกันให้เข้าใจแถวอำเภอนั้นมีพระเมากันหลายเวลาไปเทศสอนคนเห็นไอ้ดมดมสามคนมันโกนหัวยังไม่ยาวนั่งฟังอยู่ข้างหน้าถามว่าเธอไปบวชมาหรือครับบวชกี่วันบวช7วันศีล5เป็นอะไรบ้างตอบไม่ได้ถามว่าศีล5มีกี่ข้อมันยังตอบไม่ได้เลยแล้วไม่โอ้ตายก็ศีล5มันบอกอยู่แล้วว่าศีล5แล้วถามว่าศีล5มีกี่ข้อมันตอบไม่ได้เลยถามว่าบวชวัดไหนก็บอกชื่อวัดอพอบอกชื่อวัดหลวงพ่อว่าอมันจะรู้ได้ไงพระสมภารแก่ก็ตื้อจีน่าไม่ครบอยู่เหมือนกันเละเทะไม่ใช่ความเป็นงั้นชาวบ้านก็เลยเละกันอยู่อำเภอนั้นมันเละไม่พัฒนาคนก็ไม่พัฒนาวัดก็ไม่พัฒนาก็มีแต่เรื่องเหลวไหลอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้ตายหมดแล้วแหละพวกขี้เมาตายหมดไปเดี๋ยวเราไม่ได้แก้ไขเสียหายญาติโยมต้องเปิดหูเปิดตาใช่ไหม
อย่าไปเชื่อสิ่งเหลวไหลเหล่านั้นใครเขาโฆษณาว่าไอ้ดั้นดีไอ้ดีๆอย่าไปเชื่อมันดีอยู่ที่ตัวเรา

บันดาลได้อย่างไรคนพระศรีรัตนกรัยจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้อย่างไรมันเป็นไม่ได้แล้วอย่างไม่เพียงนั้นอย่างอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกมันมีไหมมันช่วยอะไรได้ถ้าช่วยได้ก็โจรไม่ต้องเข้าไปปล้นร้านทองไม่ไปปล้นธนาคารเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เต็มเมืองไอ้หน้าธนาคารก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไอ้คนธนาคารก็ไหว้ทุกวันแล้วทำไมไม่ไปกระซิบกับหูระวังนะวันนี้โจรจะมาปล้นนะจะได้เตรียมตัวเตรียมปืนไว้มาเข้ามาก็จะได้จี้มันแทนที่จะให้โจรจี้เราจี้โจรออกไปเลยเกียร์มันหมอบนอนฟั่มจะต้องให้คนเหยียบแล้วเหยียบอีกจะต้องจะได้จับได้เปล่าไม่มีอะไรจับไม่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์มีตั้งแต่แล้วเยอะแยะช่วยอะไรได้ช่วยไปได้บ้านเมืองก็เหมือนเดิมเพราะคนมันยังไม่เปลี่ยนแปลงคนยังเหมือนเดิมอยู่ถ้าคนเราเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าอะไรอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเกิดจากตัวเราเองความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความมั่งมีความยากจนเกิดจากตัวเราทั้งนั้นแหละโยมไม่ได้เกิดจากอะไรที่ไหนชาวพุทธไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นแต่เชื่อว่าอะไรอะไรมันเกิดที่ตัวเราเกิดจากความคิดเกิดจากการพูดเกิดจากการกระทำเกิดจากการคบหาสมาคมเกิดจากการไปการมาในที่ต่างๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่ตัวเรื่องของคนก็เกิดที่ตัวคนเรื่องครอบครัวเกิดจากคนในครอบครัวเรื่องในสังคมก็เกิดจากคนในสังคมเรื่องในประเทศชาติก็เกิดจากคนในชาติไม่ได้เกิดจากใครที่ไหนการแก้ก็ต้องแก้ที่คนไม่ใช่ไปแก้ที่วัตถุไม่ต้องทำพิธีรีตองอะไรแต่เรามาศึกษาตัวเราเองว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราคบหาสมาคมกับใครเราไปที่ไหนยังได้เกิดอะไรขึ้นไม่ต้องให้หมอดูไม่ต้องไปสั่นกระบอกตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มันงุ่มแต่เรามองที่ตัวเรามองด้านในมองว่าเราคิดอะไรเราทำอะไรเราพูดอะไรเราคบกับใครเรามีปกติประพฤติตนอย่างไรมันจึงเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราต้องคิดอย่างนั้นคิดแล้วเดี๋ยวมันก็เจอเองคนเราไม่ค่อยมองตัวเองไปมองแต่คนอื่นพูดแต่เรื่องคนอื่นแต่ไม่นั่งมองตัวเองพูดเรื่องตัวเองเสียบ้างยังไม่รู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ทุกคนมองตัวเองพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองอยู่ที่ตัวนะไม่ได้อยู่ที่อะไรกิริยาเป็นเรื่องของชาติของบ้านเมืองต่ออย่าดึกว่าพระพรหมให้โทษแล้วปีนหลังคาขึ้นไปไหว้พระพรหมบนธรรมเนียบพระพรหมแล้วแกนั่งเฉยๆแกไม่ได้รู้หรือไปเชื่อพระพรหมสี่หน้าไม่ใช่แกมองด้วยหน้าทั้งสี่ของแกมาเลยที่ทำเป็นสี่หน้านะก็เพราะว่าเรามาเปลี่ยนพระพรหมเป็นตัวธรรมะพระพุทธเจ้าเปลี่ยนพรหมที่เป็นบุคคลให้เป็นตัวธรรมะธรรมะสี่อย่างคือเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่น
จารุดา

0: คนไม่ได้มาเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความแดดร้อนก็เข้าไปช่วยโมติตายินดีเบิกบานใจมาได้ทำอะไรให้คนอื่นพ้นทุกข์พ้นเคราะห์สบายอกสบายใจอุเบกขาวางเฉยเพราะทำไม่ได้ช่วยไม่ได้แผ่เมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้มุทิตาก็ไม่ได้แล้วอุเบกขาวางเฉยด้วยปัญญาไม่ใช่เฉยเฉยเฉยไม่ใช่ฮะเฉยด้วยปัญญาด้วยคิดว่ากรรมของสัตว์ไม่รู้จะช่วยอย่างไรแล้วให้เขาเป็นไปตามกรรมของเขาเถิดนะเรียกว่าสุดท้ายแล้วต้องใช้ตัวนั้นผู้ที่เป็นบุคคลท่านนำเป็นผู้ใหญ่ต้องมีพรหมธรรมตั้งสี่ประการประจำใจต้องมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ทุกคนต้องกรุณาช่วยเหลือคนที่ลำบากเดือดร้อนช่วยไปตามหน้าที่ช่วยตามตัวบทกฎหมายมีคนบางคนเป็นทุกข์เป็นพาลูกเต้าไปนอนอยู่หน้าทำเนียบขอให้นายกไปช่วยถ่ายที่ดินหนึ่งไร่ไม่ถึงเรื่องไร่แล้วกี่งานเด็กของเรื่องไร่แล้วปีงานเด็กเอาริบออกไปแล้วเพราะเป็นหนี้เขาลุงให้ช่วยตายเกินได้แล้วก็จะได้เข้าไปอยู่แล้วค่อยปล่อยส่งกันท่านนายกหาเรื่องนายกแกเหนื่อยกับแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวมก็เต็มทนแล้วยังจะไปหาเรื่องใส่อีกเพราะไอ้แม่หญิงคนนั้นมันไม่ประพฤติธรรมไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองทำจนกระทั่งเอาที่ดินไปจำนำจนขาดมันบกพร่องจะไปขอให้นายกช่วยอย่างไรมันต้องช่วยตัวเองต้องหาวิธีช่วยตัวเองในทางที่ถูกที่ชอบหรือบางทีก็มากันเยอะแยะอีกหลายจะมาแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็จะมาตั้งกองอยู่ข้างทำเนียบสกปรกอยู่ตรงนั้นจะเอานั่นจะเอานี่เสียมันจะเอานี่เสียผู้เสียคนก็ไปทำกันไม่รู้จักจัดตัวเองมาขอให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะมันมากเหลือเกินแต่บางทีช่วยไปแล้วแต่มาอีกเป็นเรื่องเกินสิรินทรเขาช่วยกันไปแล้วจ่ายเงินไปหมดแล้วย้ายไปแล้วแต่คนอื่นไม่ได้อยู่ในบริเวณยังมาอีกอ้างว่าทำเขื่อนแล้วจับปลาไม่ได้หากินไม่ได้ต้องมาขอเงินจะให้ยังไงมันผิดระเบียบผิดหลักการไม่อยู่ในบริเวณที่สร้างเขื่อนสักหน่อยแต่อยู่ริมแม่น้ำมูลนั้นมาอยู่ตรงอื่นหาเรื่องมากวนเมืองนี่ไม่ได้เรื่องอะไรไปอย่างนั้นยุบทำเรื่องให้ยุบขอให้คนนั้นช่วยคนนี้ช่วยบางคนก็มาวัดมาวามาขอให้หลวงพ่อช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนี้เรื่องนิดๆหน่อยๆพอช่วยได้ก็ช่วยไอ้เรื่องหนักมันก็ช่วยไม่ไหวแล้วจะหาว่าหลวงพ่อใจจืดใจดำไม่ช่วยใจมันก็ไม่จืดรกไม่ดำรกมันแดงเหมือนเพื่อนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีสตางค์จะช่วยแล้วจะไปช่วยอย่างไรไปอย่างนั้นอยู่ไม่ช่วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองตัวเองจึงเดือดร้อนอันนี้การช่วยตัวเองหมายความว่าเราประพฤติดีประพฤติชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทไม่มัวเมาไม่เพลิดเพลินในสิ่งสนุกสนานเฮฮาว่าสมัยสิทธิ์ต่างเฟื่องฟูเราก็ไม่ใช่แบบสุรุ่ยสุร่ายใช่ตามที่เคยใช้ข้าราชการคนหนึ่งแกได้เงินเดือนจำนวนหนึ่งก็ใช้พอได้เงินเดือนเพิ่มก็อยู่เหมือนเดิมเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็อยู
1: ่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโ

0: ส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ร้านซุปเปอร์มอลล์

0: สมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเอง

0: ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ืนข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

ดอกลิลาวดีดอกนี้สิเป็นตัวแทนความหักของเฮา2คนบ่ว่า ICU มองใดดอกลิลาวดีดอกนี้ก็จะอยู่กับอ้ายตลอดไป

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มากที่สุดสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดการณ์ว่าในวันนี้จะมีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.60 ถึง 1.50 เมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมประสานทั้ง10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การเฝ้าระวังกลุ่มฝนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงการแจ้งเตือนภัยประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์หอเตือนภัยและผู้นำชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทันท่วงทีรวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าอพยพช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: และการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็ได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในทุกรูปแบบในทุกกรมทุกกองเพื่อจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเผชิญเหตุการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยเราได้กำชับทั้งกรมทั้งท้องถิ่นนะครับว่าให้ดูเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ